Play คลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

พลงดี24ชั่วโมง TPP Radio ย้อนวันๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา 084-045-6

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงหลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand @ line ID FM 975

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

Station Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะอยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: Facebook BP Radio และ Line ID FM975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G.

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือ

0: ลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
1: รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แข่งอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win DJ ทานดูแลคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้บ่ายโมง48อากาศร้อนมากเลยนะฮะโอ้โหอากาศแบบนี้ไหนมีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างไหมครับทักทายรายงานตัวกันได้กันละกันสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับเดือนมิถุนายนจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะฮะวันนี้หลายๆหน่วยงานห้างร้านเอกชนรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเนาะนะหน่วยงานต่างๆก็หยุดกันนะครับเพราะว่าเป็นวันเลยนะวันพระสมภพเนาะของพูดง่ายๆวันเกิดพระราชินีนะฮะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันเฉลิมชนมพรรษาวันพระสมภพนะพระราชินีรัชกาลที่10นะคะก็หน่วยงานต่างๆก็หยุดกันนะครับก็ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็เปิดปกตินะครับเพราะว่ายิ่งเปิดยิ่งได้สตางค์เนาะร้านค้าห้างร้านหน่วยงานต่างๆก็เปิดเฉพาะงานราชการโรงเรียนบางที่ก็ยังเปิดนะเพราะว่าเขาหยุดยาวเกินไม่ได้หยุดยาวเกินยาวเกินไปไม่ดีนะครับอ่ะช่วงบ่ายนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดร้านข้าวต้มบัตรเดียวเชียงใหม่ครับฝากให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยครับมาทักทายทางแชทกันดีกว่าบ่ายนี้มีใครทักทายมาบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันนะฮะขอเพลงดินดี้เย็นๆสักเพลงจงหนีไปใจหนีปงจงหนีไป

สวัสดีพี่แสวงชัยด้วยกันละกันฮะหลับให้สบายครับอันนี้คืออะไรครับชื่อเพลงเหรอฮะหลับให้สบายครับนี่คืออะไรชื่อเพลงหรอของใครอ่ะพี่แบงค์ไลแบงค์ไลโอรสสวัสดีครับพี่แบงค์ไลโอรสทักทายด้วยกันละกันครับแล้วก็มีในส่วนของพี่เหาะนะฮะจากสุพรรณสุราษฎร์บอกว่าเสียหายครับวันนี้ขอเพลงองศาที่ต่างกันของ The Must ด้วยกันละกันครับ The Must นะฮะทักทายเข้ามาสำหรับฝ่ายนี้สวัสดีพี่โอ้ด้วยกันละกันครับขอเพลงรอยกรีดที่ข้อมือของเบียร์ไม่มี The Voice นะครับไม่ชอบดราม่านางมั่นหน้ามั่นหนกเกินไปยายเบียร์ The Voice นะนางก็มั่นจริงนะยายเบียร์นะนะคนละเบียร์กันนี่เบียร์ผู้ชายนะครับเนาะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงรายงานตัวครับรายงานสภาพอากาศในตัวเมืองพัทลุงณเวลานี้ครึ้มๆครับลมแรงแต่ฝนยังไม่ตกครับส่งใบกาที่อู่มากำลังทำงานกันอยู่ครับขอเพลงไม่สมศักดิ์ศรีของไทยธนวุฒินะฮะอย่าเลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอนะครับคุณผู้ฟังนะฮะมาใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันวันนี้มีรถนะฮะป้ายทะเบียนพัทลุงนะครับกำลังจอดซ่อมอยู่นะครับสีดำเนาะสวัสดีพี่เบียร์แล้วกันนะขอเพลงลูกสาวของพ่อหน่อยครับเพลงใครพี่เบียร์ลูกสาวของพ่อชื่อเพลงแปลกดีเดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนนะครับเพลงใครพี่ทองบาสวัสดีครับรายงานตัวครับขอเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ครับฉันมันคนเนอะโง่เหนือใครๆนะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะพี่เสียงชัยบอกว่าเพลงวงโมทีฟครับ

หลับให้สบายที่วงโมทีฟเหรอเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะนะฮะพี่จักรพันธ์บอกว่าดีเจครับวันนี้มาซ่อมรถกำแพงเพชรเลยครับโอ้โหไปไกลเหรอครับพี่เดินทางไปถึงกำแพงเพชรเลยเหรอนี่ส่งใบกาดมาพี่จักรพันธ์นะครับซ่อมรถแบ็คโฮนะรถแบ็คโฮรถใหญ่รถแบ็คโฮนะฮะเป็นรถแบ็คโฮหลายคันทีเดียวนะเดินทางไกลมากเลยพี่นะเมื่อวานยังอยู่ต่ำมูลนี้อยู่เลยฮะวันนี้เดินทางไกลเหรอฮะโอ้โหร้อนมากมาขนาดเชียงใหม่ละปูนยังร้อนขนาดนี้พี่นะไปทางโน้นก็จะร้อนหนักกว่าเดิมอีกทางกำแพงเพชรนะฮะกำแพงเพชรโชว์เสร็จที่1ครึ่งนะฮะอยากส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับกำแพงพี่นัทระยองสวัสดีครับขอเพลงเด็กพี่มีชูก็แล้วกันครับเอ๊ะพี่นัทหลังๆมานี่ขอเพลงโปรตีลงฮะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะฮะพี่ทีมงานสายเสมอสวัสดีครับขอเพลงเบื่อของสุขอรุณด้วยกันละกันครับทีมงานสายเสมอนะฮะโอ้โหสิกาลิลี่ไปไหนอะฮะนะฮะล่างทองไปไหนนะครับพี่อะไรนะพี่ออสอีกนะฮะสวัสดีพี่เวสป้าพี่เพลงเวสป้าครับขอเพลงเกาหลีนะครับดีเจเพลงอะไรนะพี่ส่งลิงก์เข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่หาให้นะครับสำหรับเพลงนี้ที่ขอเข้ามานะครับอ่ะส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับนะเดี๋ยวไล่อ่านความแป๊บหนึ่งว่ามีใครทักทายขอเพลงอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่ออสด้วยกันละกันครับดีเจทันสวัสดีครับมาแล้วในส่วนของไลน์นะครับพี่เฟิร์สสวัสดีครับขอเพลงขี้เมาสามชาติของบุญศรีไม่ได้ฟังง่ายเด้อเพลงนี้นะบอกไว้ก่อนนะฮะถ้าขอเพลงแปลกมานี่ไม่ได้เปิดง่ายนะฮะขอถ้าขอเพลงปกติได้ฟังทันทีเลยนะครับแอฟโฟนบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจวันนี้ขอเพลงปอดแหกของพี่ป้างนครินทร์ด้วยกันละกันครับได้เลยครับแอฟโฟนทักทายมานะฮะแล้วก็พี่ต้าธีรพัฒน์บอกว่าขอเพลงกอดของวงแมวนะฮะก่อนของวงแมวเพลงใครอ่ะมีด้วยเหรออาพิจารณาทิพย์ล่างทองมาแล้วครับทักทายครับบ่ายสายครับอยู่ครบแก๊งครับวันนี้ทีมงานสายเสมอนะครับช่างออสพักตับพักไตครับช่วงนี้อ๋อทิ้งมาทีมงานนะฮะอ๋อช่วงนี้เมียด่านะฮะเมียด่ายังมาอยู่นะฮะสวัสดีพี่เคโรด้วยกันนะฮะขอเพลงพูดไม่ค่อยเก่งนะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจถ้ารู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าบุญศรีรัตนังขอท้ายรายการก็ได้รอพุ่งได้ห้าโมงก็เดินนะฮะห้าโมงค่อยเปิดนะครับมากันหลายเพลงทีเดียววันนี้นะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาเดี๋ยวช่วงหน้าลิงก์สัญญาณพร้อมกันกับทางอุบลนะครับงั้นเดี๋ยวขอเปิดอินดี้เย็นๆหนึ่งเพลงก่อนก็แล้วกันเอาเย็นๆช้าๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นจังหวะกันนะครับเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เอาเย็นๆก่อนแล้วกันเนาะมาจากฟังเพลงจงหนีไปมาอากาศมันร้อนนะต้องฟังเพลงเย็นๆกันสักหน่อยนะพี่แบงค์วงแคลสเหรอฮะมาจงหนีไปครับเพลงนี้เป็นเพลงอินดี้ล่องลอยนะครับ

็นเพลงสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับที่ขอมานะครับอินดี้สองเพลงคุณผู้ฟังขอไว้นะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยทักทายอย่างเป็นทางการเนาะในช่วงหน้านะครับทักทายเข้ามาช่วงเวลาบ่ายนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่มีเพลงอินดี้อีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเบื่อจากสุขอรณ์ทีมงานสายเสมออยากฟังนะครับสวัสดีพี่จำรัดนะฮะสวัสดีครับดิฉันวินหล่นหายระหว่างทางสักเพลงก็ดีนะจะได้เย็นๆใช่ไหมนะครับพี่อ้อยบอกว่าดิฉันครับขอตัวนอนก่อนได้ไหมได้ยินเพลงอินดี้แล้วขอตัวหลับก่อนราตรีสวัสดิ์

อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับเพลงพร้อมมากมายที่ BP Radio กับ DJ วินจันทันนะครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าหล่นหายระหว่างทางนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยครับเดี๋ยวเรามาทักทายอย่างเป็นทางการหลังจบเพลงนี้นะฮะองศาที่ต่างกันกันจากเดอะมาสครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าองศาที่ต่างกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับที่นี่ VP Radio กับ DJ Win นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่าย 2:00 นทักทายทางบุญทริกด้วย
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID FM 975
2: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
2: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่ง

0: ที่ยังโดดเด่น
1: ครูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
2: True Online ครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับ BPDO บ่าย 2:14 นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคอากาศร้อนๆวันนี้เลยอากาศร้อนจริงคุณผู้ฟังร้อนมากเลยเนาะไม่รู้จะร้อนอะไรขนาดนี้ร้อนชวนแบบว่าชวนนอนมันก็จะมีบางประเภทคุณฟังฮะเวลาอากาศร้อนมากๆก็หลับได้นะคุณผู้ฟังเคยมีไหมยิ่งร้อนและยิ่งง่วงก็มีเหมือนกันนะยิ่งร้อนและยิ่งง่วงก็มีเหมือนกันนะฮะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้กับในส่วนของ True Detect นะครับให้การสนับสนุนช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับเติมเต็มเรื่องราวของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับให้ใช้งานกันเน็ตบ้านเน็ตซิมนะครับจาก True นะครับให้คุณผู้ฟังได้ใช้งานอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพและโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับแล้วก็อย่าลืมกับในส่วนของยำปูม้าเจ็ดยอดด้วยนะฮะชลยมปูมาก็มีเมนูใหม่ล่าสุดมานำเสนอด้วยสำหรับหลายๆท่านนะครับที่อยากจะไปนัวไปแซ่บกันนะครับยำปูมาจะยอดเรามีเมนูที่มีชื่อว่ายำรวมไข่นะครับมีไข่หมึกไข่แดงเค็มไข่แมงดาไข่ปูนะครับคลุกเคล้านัวมาในหนึ่งชามมีข้าวโพดมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงเนาะพวกผักต่างๆคลุกเคล้านัวมาด้วยกันนะในหนึ่งครก1ชามนี้นะฮะก็ไปสั่งกันได้นะฮะยำรวมไข่หมึกไข่แดงเค็มไข่แมงดาไข่ปูที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับแล้วช่วงนี้ทานครบ800นะครับแต่รับคูปองส่วนลด100บาทเพื่อไปใช้บริการที่ร้านบรูนะครับร้านบรูก็จะเป็นร้านคล้ายๆแบบร้านเหล้าอะร้านอาหารนี่แหละก็จะมีร้านเครื่องดื่มนั่งชิลอะไรแบบนี้แต่เอาไว้ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารนะที่ร้านบรูนะครับก็ฝากใช้บริการด้วยนะครับแล้วมีเมนูเครื่องดื่มด้วยนะช่วงนี้มีมัทฉะด้วยนะฮะมีมัทฉะลาเต้มัทฉะนมข้าวโอ๊ตนี่มัทฉะมะพร้าวโอ้น่ากินมากแล้วก็มัทฉะแบบเพียวๆด้วยเขาเพียวมัทฉะนะฮะไปเติมเต็มความสุขกันได้นะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับมัทฉะชาเขียวนะฝากเลยก็แล้วกันครับยำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับแล้วก็ร้านเจ๊เยาข้าวต้มบัตรเดียวด้วยเต็มความอร่อยกันได้ทุกวันนะฮะกับเมนูความอร่อยต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟหมูหมึกกุ้งที่มีครบเลยเพียวมัทฉะนะฮะไปเติมเต็มความสุขกันได้นะครับที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับมัทฉะชาเขียวนะ

ฝากเลยกันละกันครับยำปูม้าจัดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยเติมความอร่อยกันได้ทุกวันนะฮะกับเมนูความอร่อยต้มผัดแกงทอดยำทะเลหม้อไฟหมูหมึกกุ้งที่มีครบเลยเมนูปลาปลาได้ปลาสดปลาใหม่มากปลาตัวโตเบิ่มเลย

ครบครันเลยสนใจเจอกันที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ได้เลยจ้านะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะมีข้อความหลายความเข้ามากันในช่วงเวลานี้นะครับพี่เพนต้าว่าได้ฟังเพลงแล้วเรียบร้อยจ้ะนะพี่ทองบาบอกว่าดีใจครับอากาศวันนี้สุดๆครับที่เชียงใหม่จะมีฝนไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะเป็นดูพยากรณ์อากาศแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเอามาไล่ฟังแล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเพราะร้อนจริงๆเลยนะครับร้อนเหมือนจะมีฝนเนาะจอยบอกว่าดีเจขาตอนนี้จอยกำลังขับรถอยู่ที่แถวๆทางขึ้นปางช้างแม่ตะมานจ้าดีเจนะฮะอากาศร้อนสุดๆนะฮะทักทายรอบบ่ายวันนี้จอยพี่สุพัฒน์แล้วก็จอยแล้วก็มีน้องไหนลืมชื่อลูกชายน้องกิตนะครับก็มาด้วยเหมือนกันเพราะวันนี้ปิดโรงเรียนวันหยุดราชการปิดเรียนนะครับทักทายช่างเบิร์ตสรรหานะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันพุธนะฮะอันร้อนระอุครับที่หลังเครือสาพัฒน์ลำพูนร้อนมากครับขอเพลงย้อนหลังนะครับวันส้มตำสากลนะฮะเมื่อวานนี้วันส้มตำสากลครับเพลงแม่ค้าส้มตำช่างเบิร์ตสลวงเพลงใครพี่แม่ค้าส้มตำอ่ะ AI เหรอสงสัยเพลง AI แน่ๆทุนท่านะครับเนาะพี่สนส่งภาพบรรยากาศมาอากาศร้อนๆวันนี้พี่สนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนจะออกบ้านก็ร้อนขนาดเลยออกไปตอนเย็นสิพี่ตอนสักครู่ก่อนคือออกไปหากับแกล้มกับข้าวกินตอนเย็นนะคนละครึ่งนะไทยช่วยไทยพี่เหาะส่งสติ๊กเกอร์หาวมาเมื่อกี้เจอเพลงอินดี้เข้าไปหาวทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยพี่ชอดนะพี่อ้อยจากสันกำแพงด้วยนะครับอเมทักทายอเมช่วงบ่ายกันกับวันที่อากาศร้อนระอุนะครับแล้วก็พี่โอ้บอกว่าอะไรอ่ะเดอะแก้คืออะไรเดอะมัดใช่ไหมฮะเดอะมัดเดอะแก้นะฮะ พี่ศิรินาถสวัสดีครับทักทายดีเจหยุดทักทายดีเจขาหยุดฟังไปหลายวันทีเดียวพอดีไปผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาอ๋อยังมองไม่ค่อยชัดเหรอพี่อ๋อไปผ่าตัดผิดเลนตามาอ่ะขอให้หายไปไวนะพี่นะพี่ศิรินาถนี่ไปรู้สึกว่าหายไปเป็นนานเลยไปเป็นหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับไปผ่าตัดเลนตามาขอให้หายไปไวแล้วกันต้องใช้เวลาพักฟื้นนานหน่อยนะการรักษาดวงตารักษาร่างกายโดยเฉพาะที่อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเวลาผ่าตัดต่างๆต้องใช้เวลาพักฟื้นนานไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดร่างกายกระดูกด้านบนด้านล่างยิ่งคนบางคนอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายจะฟื้นตัวช้าต้องใช้เวลานะครับเนาะพี่กระป๋อมอภิชาตนะฮะวันนี้ไปติดแอร์แล้วครับดีเจครับวันนี้ขอเพลงเลือกรักเธอมอบให้กับแย้ครับดีเจนะฮะส่งบรรยากาศมาอากาศร้อนๆนะฮะอากาศร้อนๆนะครับร้อนเหลือเกินนะฮะลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายแดดแรงสาใจพี่กระป๋อมติดแอร์ที่ไหนที่บ้านหมู่บ้านเดียวกันหรอนะฮะพี่สุภัทรวันดีเจครับปีนี้พี่กิตได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยนะครับดีเจเป็นตัวแทนห้องถือพานไหว้ครูด้วยว้าวลูกพ่อลูกของพ่อนะฮะยินดีด้วยกับพี่สุภัทรนะฮะน้องกิตนะฮะมั่นเหมือนพ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่สุภัทรวันนี้จะเข้าวันนี้เล่าเรื่องการเมืองด้วยนะครับได้เดี๋ยวสักครู่จะเล่านะครับไม่ได้เล่าหลายวันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนเมื่อกี้ตั้งไว้หลายเพลงเลยนะฮะนะครับมีก่อจากคลาสนะครับพูดไม่ค่อยเก่งจากเอบิโนมอลครับรอยกรีดที่ข้อมือจากเบียนะครับมีอะไรนะรักแท้ดูแลไม่ได้ใช่ไหมที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บหนึ่งที่ตั้งเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับไม่สมศักดิ์ศรีนะมีลูกสาวของพ่อเพลง AI นะครับหลับให้สบายของโมทีฟมีเพลงของเจโชด้วยเพลงต่างประเทศนะครับเพลงยุค90นะฮะมีปอดแหกจากป้านครินทร์มีเด็กพี่มีชูด้วยอ่ะนะที่ขอมาแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับถูกใจเพลงอินดี้ทุกเพลงที่เปิดมาเลยครับ เดี๋ยวเขาจะหลับก่อนนะสิพี่เปิดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหลับก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะฮะบ่าย2โมง21ทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมเพื่อน่าจะรวยที่กำลังลิงก์สัญญาณอยู่ช่วงเวลาบ่าย2ตรงนี้เดี๋ยวมีเพลงสตริงเบาๆเป็นบรรยากาศฟังสตริงสักหน่อยหนึ่งนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะ

ในชื่อว่ากอดนะครับงานจากพี่แบงค์คลาสที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะแต่ช่วงนี้คงจะกอดกันไม่ไหวอากาศร้อนเสือเกินนะครับหลายคนอยากให้ฝนตกนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะดูในเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่ที่เยอะสุดจะเป็นโซนภาคใต้นะครับภาคใต้อากาศเย็นสบายตั้งแต่ในส่วนของประจวบลงไปจะมีฝนนะครับบางสะพานลงไปมีหมดเลยทุกจังหวัดกระจัดกระจายกันไปนะครับมีทุกจังหวัดเลยไม่ต้องบอกชื่อเลยเนาะมีทุกจังหวัดเลยนะกระจายกันไปนะโดยเฉพาะโซนพังงาเนี่ยตกเยอะพังงาภูเก็ตกระบี่ตกเยอะนะครับในเรดาร์ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแต่พอลงไปเลยนครศรีธรรมราชลงไปเบาลงไม่มีนะครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชไม่มีตรังนิดนึงพัทลุงไม่มีนะครับเข้าหาดใหญ่กลับมามีฝนอีกรอบหนึ่งหาดใหญ่นะครับสงขลายะลาตายะลาไปเงียบหายไปฝนฟ้านะครับเนาะฝนไปอยู่ทางภาคใต้วันนี้ถามคุณฟังทางภาคใต้สิมืดครึ้มไหมล่ะนะฮะทางเหนือขึ้นมานะครับโหหินเพชรบุรีมีนิดนึงครับกรุงเทพมหานครตอนนี้มีแถวโซนของนนทบุรีนะครับบางกรวยสารยานะครับบางบัวทองปทุมธานีนะฮะกรุงเทพมีทางตอนเหนือนะฮะนิดหนึ่งดุสิตนะครับอรุณอมรินทร์

ทางตอนล่างๆลงมาป้อมต่างๆก็หายไปนะกรุงเทพมหานครร้อนสะเหลือเกินนะครับเนาะส่วนทางอีสานนะครับอีสานตอนนี้ก็จะมีที่ปากช่องโคราชจะตกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีที่แถวๆเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็อื่นๆก็กระจัดกระจายกันไปไม่ค่อยมีสมัยจะร้อนอุบลนี่ไม่มีเลยอุบลนี่ไม่มีสักจังหวัดเลยที่มีฝนฟ้าตกณเวลานี้นะครับส่วนทางภาคเหนือนะฮะภาคเหนือมันจะมีเยอะหน่อยนะแต่กระจัดกระจายกันไปมีแถวๆแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนจะเยอะหน่อยนะแม่ฮ่องสอนในหลายๆพื้นที่เลยครับแล้วก็ทางฝั่งพม่านะครับพม่าฝั่งพม่าข้ามฝั่งไปพม่าทางฝั่งนนท์มีนะครับแม่ฮ่องสอนมีหลายอำเภอเลยตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับนะฮะอำเภอทางเหนือทางใต้มีนะครับส่วนในด้านของเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีนะมันมีในดอยนู่นนะฮะมีในดอยไกลๆดอยชัยมีที่ชัยปราการนะครับชัยปราการตกอยู่ตอนนี้ชัยปราการต้องถามเดวินครับถ้าตอนมืดฝนไหมครับไม่อายมันขึ้นว่ามีฝนตกบางจุดฮะเออมีฝนตกบางจุดนะครับเชียงรายนิดนึงฮะอำเภอแม่จันนะแม่จันที่นัตตี้อยู่อ่ะพี่โอนะอำเภอพานมีนิดนึงแม่สวยแม่ใจนะครับแม่ขจารนะกำลังตกอยู่นะเวียงป่าเป้าแม่ขจารนะเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอันนี้ก็คือทางภาคเหนือมีแค่นี้ครับมีแค่นี้เองไม่ได้มีเยอะมากมายนะครับในขณะที่อากาศทั่วไปก็คือร้อนจัดเลยนะร้อนจัดเลยทีเดียวครับนะทักทายกันบ่ายนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆกันก่อนอากาศมันร้อนนะฮะร้อนจริงๆสุดๆเลยนะฮะตอนนี้ร้อนสุดแท้นะครับยกให้ที่แถวๆโซนของภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเนาะร้อนสุดตอนนี้นครสวรรค์พิษโลก37องศาเซลเซียสครับทางอีสานอุบลราชธานี33แต่ถ้าเราอยู่กลางแดดจะร้อนกว่านี้นครแก่น36ครับเชียงใหม่ลำปางประมาณ33ถึง35ส่วนกรุงเทพมหานคร35องศาภาคตะวันออกพัทยา30แต่ถ้าลงไปภาคใต้เย็นลงแฮะตั้งแต่ใต้ชุมพรสุราษฎร์ไป27 28องศาฝนตกจังหวัดตรังนี่นะฮะมีฝนฟ้าลงมาโซนที่ฝนตกก็จะเย็นมานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนะแต่โซนนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษโลกและสุดๆจริงๆนะฮะเกือบ40องศาที่ดูยังร้อนเลยทีเดียวนะ

ูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะครับเพลงนี้พี่ช่วยส่งภาพมาตอนนี้ลงทะเลอยู่กำลังลงเลอยู่นะที่อำเภอตะกั่วทุ่งพังงากำลังไปหาปลาอยู่โอ้โหนะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะนี่มีฝนไปปล่อยด้วยใช่ไหมพี่นะครับส่งบรรยากาศมากำลังลงเลหาปลาอยู่นะครับเนาะได้ปลาหรือเปล่าตอนนี้บ่ายสองครึ่งพอดีไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดมีไหมไม่มีเนาะนะครับนี่ขนาดว่าลงเลยังฟังดีเจวินอยู่นะเนี่ยลงเลยังฟังดีเจอยู่นะจะได้ไม่เหงาเนาะชวนคุยเปิดเพลงไปด้วยระหว่างการตกปลานะครับตอนนี้มีเบ็ดตกปลากำลังตกอยู่บนเรืออยู่รอยกรีดที่ข้อมือครับเพลงนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอยกรีดที่ข้อมือนะครับเพลงจากเบียร์ที่ขอไว้ด้วยกันละกันบอเอียเบียร์บอเอียเบียร์ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันสวัสดีพี่มนตรีด้วยกันละกันนะฮะดีเจครับที่กลางเมืองเขาจัดงานอะไรกันกลางเมืองเชียงใหม่นะฮะแถวหน้าโรงพยาบาลสนปรุงนะฮะที่เขากางเต็นท์กันดีเจขอเช็คข่าวตรงนี้นะพี่นะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะพี่เพชรผ่านแถวนี้ไหมเช็คให้ดีเจวินทราบหน่อยแต่แถวที่โรงพยาบาลสนปรุงนะเขามีงานอะไรล่ะฮะช่วงนี้เป็นช่วงอะไรอ่ะเขามีงานอะไรเนี่ยใครอยู่ในเชียงใหม่เดี๋ยวขอเช็คข่าวแป๊บนึงนะพี่เพชรว่าสวัสดีครับดีเจทักทายตอนบ่ายกับอากาศร้อนจัดครับดีเจวินวันนี้ท่านครับขอแสดงความยินดีนะฮะกับในส่วนของหนุ่มสาวทั้งคู่นะฮะเมื่อคืนนี้ส่งมาชื่ออะไรนะลืมชื่อพี่จายเมืองกับน้องหญิงคำนะฮะแสดงความยินดีแสดงความยินดีภาษาไทยใหญ่นี้เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าอะไรแอปโฟนครับแอปโฟนแสดงความยินดีกับการแต่งงานต้องใช้คำว่าอะไรลองเขียนมาหน่อยสิพิมพ์มาเป็นภาษาไทยดีจีบินหน่อยนะฮะพอดีเมื่อวานนี้นะครับพี่จายเมืองกับน้องหญิงคำเขาแต่งเขาผูกข้อไม้ข้อมือนะมัดมือแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยพี่เพชรก็เลยไปแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันขอเพลงพลังงานจนนะฮะฝากมาช่วงเพลงไวเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับพี่ต้าบอกว่าดีใจครับฝากทักทายเสี่ยอู๋นราวิทย์รถมือสองด้วยก็แล้วกันนะครับเต็นท์รถที่ใหญ่ที่สุดในป่าซางนะครับยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในป่าซางนะฮะโอ้นะเต็นท์พะโดที่สุดในป่าซางใช่ไหมฮะรู้จักคำว่าพะโดไหมฮะเต็นท์พะโดที่สุดในป่าซางนะฮะทักทายพี่เสี่ยอู๋นราวิทย์รถมือสองเลยก็แล้วกันนะครับรถมือสองสภาพดีติดต่อได้เสี่ยอู๋นะครับเนาะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับบ่ายสองสี่สิบนาทีนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบ้างเหรอจะให้เล่าเรื่องอะไรนะครับวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวขอเช็คข่าวก่อนนะฮะคุณผู้ฟังคงไปใช้ไอสิทธิ์คนละครึ่งหมดหรือยังจะใช้เรื่อยๆนะใช้เรื่อยๆนะเอาตามที่มีอยู่เมื่อกี้ก็ไปซื้อส้มตำนะซื้อไก่ทอดส้มตำอะไรต่างๆมาเรื่อยๆเอาตามความเหมาะสมเอาตามเหมาะสมเนาะนะครับว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับกรมควบคุมโรคยันโรคโควิด NB18.1 เนี่ยยังไม่พบสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเกิดความรุนแรงเสียชีวิตนะครับในไทยถ้าเห็นข่าวอย่าเพิ่งตกใจกันละกันนะครับเนาะอย่าเพิ่งตกใจกันละกันทักทายมาช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะอ๋อนี่ไงพี่แอฟฝนน้องแอฟฝนบอกว่าดีเจครับถ้าจะฝากแสดงความดีกับน้องหญิงน้องหญิงคำนะครับก็ต้องใช้คำว่ายินจมนำนำยินจมอ่านถูกไหมยินจมนำนำครับยินจมนำนำนะขอแสดงความดีด้วยกันละกันนะครับยินจมนำยินจมนำนำยินจมนำนำนะครับรถมือสองสภาพดีแถมผีให้ด้วยเดี๋ยวไม่มีแถมผีไม่มีไม่มีเฮ้ยจะให้เล่าเรื่องผีไหมเล่าเรื่องผีไหมสวัสดีพี่นพพี่มานพด้วยกันนะฮะท้าทายตอนบ่ายครับดีเจเช็คข่าวมอเตอร์ไซค์โดนฟ้าผ่าอ๋อเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์ฟ้าผ่าพอดีเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้อ่านข่าวแล้วก็มีนักวิชาการออกมาให้ข้อมูลว่าถ้าสมมติว่าเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีโอกาสโดนฟ้าผ่ากว่าหากว่าฟังเดาระหว่างขับรถมอเตอร์ไซค์ในที่ช่วงที่ฝนตกกับยืนอยู่เฉยๆยืนนิ่งๆอยู่ในรถยนต์อยู่ในบ้านโอกาสจะโดนฟ้าผ่าในแบบไหนแรงสุดวันนี้จะมีข้อปฏิบัติเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะเมื่อวานหลายคนน่าจะเห็นคลิปที่มีการแชร์กันในออนไลน์เนาะเกี่ยวกับกรณีของฟ้าผ่าหนุ่มไรเดอร์นะครับตู้มดีไม่เสียชีวิตนะฮะมีแผลตรงบริเวณคอบอกให้ใส่สร้อยหรือเปล่าใส่สร้อยใส่แหวนหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังนักวิชา

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่ารักแท้ดูแลไม่ได้นะครับขอมาเปิดให้ฟังเลยต้องดูแลตัวเองให้ดีให้ได้ให้โดนนะครับอ่ะพี่บุกป่าฝ่าดงสวัสดีนะครับนะพี่เพชรบอกว่าดีใจครับในหม่องบอกว่าแสดงความยินดีภาษาพิทใหญ่ออกเสียงว่ายินจมครับยินจมใช่ไหมยินจมนำนำยินจมนำนำขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันนะฮะอาว่ากันไปนะจ๊ะพี่มโนบอกว่าอ่ะมีเมื่อกี้มีพี่บนตีมันส่งอะไรมาเนี่ยมุ้งทีกำลังไปเชียงกำลังไปลำปางหรอดีเจครับเช็คข่าวคะใช้แป้งทาของรับสาวด้วยฮะอ่ะจริงดีเจไม่ได้ตามข่าวนี้มีข่าวมาจริงจริงหร

พี่มนตรีนี่ก็ชอบดูข่าวอะไรแปลกๆเนาะพระใช้ของพระใช้แป้งทาของลับว่ะพี่ใช้แป้งทาไล่ผีที่หมอปลาไปดีเจพอรู้เรื่องไหมพี่มนตรีเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องนะฮะหมอปลาแจกแป้งเหรอฮะมีแต่แป้งโกกิพี่นะมีมาดูเรื่องนี้ดีกว่ามาดูเรื่องฟ้าผ่ามอเตอร์ไซค์หลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์ออนไลน์ไปเนาะนะฮะยินโจมนำพี่โอ้นะฮะใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ประจำอย่างเช่นพี่โอ้นะฮะหรือว่าจะเป็นดีเจวินก็ตามแต่หรือคนอื่นๆนะฮะที่เดินทางอย่างพี่โอ้นี่ขับตลอดเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ส่งของต่างและช่วงหน้าฝนน่ากลัวมากอย่างที่มีข่าวที่มีการแชร์ออกไปเมื่อวานนี้เนาะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะเห็นได้บอกคุณฟังไปว่าฟ้าผ่านี่มันจะเลือกจุดที่โล่งเสมอเนาะจุดที่โล่งที่เด่นเสมอนะครับในกรณีของเมื่อวานแกร็บที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนักวิชาการก็เปิดเผยว่าเป็นไปได้ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้โชคร้ายก็ได้คือมันไม่ได้ผ่ามอเตอร์ไซค์โดยตรงมันอาจจะเลือกผ่าจุดที่มันเป็นบนเนินบนสะพานสูงแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่มอเตอร์ไซค์กำลังเคลื่อนตัวพอดีและจังหวะมันได้พอดีฮะนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีโลหะต่างๆในการดึงดูดด้วยนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะคนขับเนี่ยมีการสวมใส่แหวนสวมใส่สร้อยหรือเปล่านะฮะถึงจะสวมใส่แหวนใส่สร้อยแต่อยู่ข้างในไม่มีผลครับแต่ถ้าจะมีผลสูงคือตัวของมอเตอร์ไซค์ตัวถังมอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะมีตัวดึงดูดเหนี่ยวนำได้มากกว่านะครับจริงๆฟ้าเนี่ยมันจะเลือกผ่าจุดที่โล่งกว่าเสมอนะครับเสาสูงๆต้นไม้สูงๆใช่ไหมอย่างที่ดิเจเดวินเคยเล่าให้ฟังไปใช่ไหมครับแต่จังหวะที่กราฟเขาขับมานะมันเป็นช่วงที่ฟ้ามันจะเลือกลงตรงนั้นอยู่แล้วมันจะเลือกลงตรงนั้นตรงที่บริเวณตรงสะพานหรือว่าตรงทางบนตรงนั้นอยู่แล้วเพราะมันโล่งนะฮะและเป็นจังหวะเดียวกันที่อลูมิเนียมหรือว่าตัวของตัวถังโล่งต่างๆมันผ่านมาพอดีมันก็ลงใส่ตู้มาดีเลยนะฮะสังเกตดูรถคันอื่นไม่โดนแต่โดนคันนี้เพราะจังหวะมันได้พอดีนะครับถึงสมมติว่าถ้าสมมติว่าถนนตรงนั้นสมมติว่าไม่มีรถผ่านสักคันเลยนะฮะมันก็จะยังผ่าอยู่ดีเหมือนเดิมเพราะว่ามันเลือกจะลงที่นั่นแล้วมันเลือกจะลงแถวนั้นเพราะมันจะเป็นจุดที่มันโล่งอยู่แล้วนะครับแต่จังหวะเข้ามาพอดีไงฮะสมมติว่าฟ้ามันจะลงที่นั่นแต่มีมอเตอร์ไซค์อีกคันอยู่อีกเลนถนนอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจมันอาจจะวิ่งไปหาอีกคันนึงก็ได้เพราะว่าตัวถังของมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นตัวเหนี่ยวนำตัวดึงสัญญาณได้นะครับตัวดึงได้นะครับโทรศัพท์มือถือสร้อยแหวนกำไรไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับหลักๆคือมันจะเลือกที่โล่งที่โล่งกว่าเสมอนะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับนะฮะเถียงนานะครับวัวควายกลางทุ่งนานะครับต้นไม้สูงๆนะฮะที่ดิเจเคยเล่าให้ฟังไปเนาะต่างๆมีผลหมดเลยต่างประเทศก็มีบ่อยมากๆเลยนะครับที่ฟ้าผ่าแบบนี้นะครับโดยโชคดีมากๆเลยที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็มีรอยไหม้บริเวณหน้าอกนะฮะเพราะฟ้ามันลงพอดีโชคดีว่าใส่หมวกกันน็อกนะโชคดีว่าใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อผ้ามิดชิดนะฮะใส่เสื้อผ้าที่หนาถ้าใส่เครือแขนสั้นแขนกุดเสื้อกล้ามไม่สูงหมอกตอนนี้มีโอกาสที่จะถึงชีวิตได้เหมือนกันเพราะกระแสมันจะวิ่งเข้าไวกว่านะครับนะอันนี้ก็ฝากเตือนภัยเลยแล้วกันใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือจำเป็นจะต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันสังเกตสังการถ้าฟ้าดำๆมาหลบก่อนหลบนี่คือรีบกลับบ้านก่อนถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็นั่งลงกับพื้นหรือยองๆกับพื้นนะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะดึงดูดการล่อฟ้าล่อฝนนะครับเนาะอันนี้ก็เตือนภัยคุณผู้ฟังด้วยกันแล้วกันครับนะสายล่อฟ้าเยอะมากในกรุงเทพถึงคราวซวยครับผมว่าใช่ครับมันเป็นคราวซวยของเขาแหละมันเป็นจังหวะที่ฟ้ามันจะลงตรงนั้นพอดีแล้วเขาไปหาเขาพอดีอ่ะถ้าคันอื่นไปเขาก็จะโดนเหมือนกันถ้ารถยนต์ผ่านรถยนต์ก็จะโดนเหมือนกันแต่รถยนต์คนขับจะไม่บาดเจ็บอะฮะแต่มันเป็นมอเตอร์ไซค์มันเป็นจังหวะของเขาพอดีฟ้ามันเลือกจะลงที่นั่นอยู่แล้วนะฮะเพียงว่าคนบ้าเลยชอบเถียงนาเถียงนาแปลว่ากระท่อมพี่กระท่อมปลายนาพี่ใจเย็นแต่ส่งมาให้กันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะฟังเพลงเล่าข่าวกันไปเนาะบ่าย 3:51 นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเพลงนี้เลยนะฮะไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอนี่นะครับลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้ด้วยกันเลยกันกับเพลงพร้อมมากมายนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวหิวแสงอุ้ยหิวแสงกันดีกว่านะฮะมาแล้วครับพี่โอ้คุณฟังนะฮะหมอปลายพายหิวแสงมาแล้วนะครับหมอปลายพายกระซิบบอกว่าล่าสุดนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการของก๊อฟเบญจพลใน YouTube นะฮะหมอปลายบอกว่าหมอปลายเตือนเดือนมอม้าเดือนเดือนมอม้าเดือนมอม้าตัวย่อมีเรื่องอะไรให้น่าตกใจอีกมากมายเผยคนเกิด3วันเขาบอกว่าวันจันทร์วันพุธวันเสาร์จะเกิดเหตุการณ์มากมายที่น่าตกใจเอ้าหมอปลายอย่างรู้อีกแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหมอปลายพลายหิวแสงเนี่ยนะฮะนางจะทำนายว่ายังไงบ้างคนเกิด3วันนี้ลองฟังดูนะฮะฟังเล่นๆให้เป็นจริงหมอปลายเตือนคนเกิดเดือนนี้เดือนมอม้านะฮะเดือนไหนร่วมกันเดือนมอม้านะฮะมีเรื่องน่ากังวลน่าตกใจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากมายพี่โอเออมาฟังกันสักหน่อยดีกว่านะจ๊ะทักทายพี่สนนี่แล้วนะฮะกำลังขับรถอยู่ตอนนี้พี่สนนะฮะอันนี้ที่ไหนช้างคานหรือพี่ทักทายเข้ามาชั่วโมงนี้นะครับเนาะบ่าย 2:57 นาทีนะครับเดินทางกันไปเรื่อยๆหลายๆเส้นทางขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวดูว่าหมอปลายเขาจะว่ายังไงบ้างนะครับเนาะมาฟังกันว่า3วันที่ว่านี่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาฟัง AI 1เพลงนะครับคุณฟังปลายว่านัดว่า

แต่นางผอมลงนะพี่โอ้นะผอมลงมากเลยไม่รู้ไปปักปากกาหรือเปล่านะฮะพร้อมผอมลงนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงลูกสาวพ่อครับเพลง AI นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับนะเดี๋ยวมาฟังบอกปลายนะครับว่าอย่างไรกันบ้างครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลูกสาวของพ่อครับเพลง AI ก็เพราะเลยนะเป็นลูกสาวของพ่อของพ่อนะฮะส่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วงเวลานี้ก็ด้วยกันละกันครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงแล้วนะครับเวลาไวเหมือนกันนะช่วงเวลานี้นะครับนะดีเจครับลูกชายฝากขอเพลง Happy Birthday ให้กับแม่แท้ๆที่อยู่เมืองนอกหน่อยครับนางสาววิการพวงเพชรหรือว่าคุณแป้งนะฮะเกิดวันนี้แหละครับพี่
1: ทุกเช้าตื่นขึ้นมาพ่อบอกตัวเองต้องไวถึงแม้ถนนชิว
0: น้องคริสสอนบอกว่าวันนี้ฝาก Happy Birthday วันเกิดให้กับคุณแม่ให้กับแม่ด้วยกันแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเนาะงั้น Happy Birthday ให้กับแม่ก่อน
1: สาวที่เฝ้ารอมันทำให้พ่อยืนขึ้นใหม่แม่
0: ละขอให้ทั้งลูกนะครับทั้งคุณแม่มีความสุขมากมายกันแล้วกันเนาะในช่วงของวันเกิดวันนี้นะครับสมหวังปรารถนาเนาะได้เจอกันไว

Happy Birthday to you นะครับและก็หลายๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงวันนี้ด้วยนะครับวันที่3นะครับเดือนมิถุนายนนะครับโอเคHappy Birthday กันแล้วเรามาดูดวงดีกว่าพอดีหมอปลายพายกระซิบนางได้มีการพอดีท่านยมเขากระซิบผ่านหูของนางมาก็เลยอยากจะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันฟังเพื่อความบันเทิงนะผมบอกว่าดีเจครับงมงายนะหมอดูคู่หมอดาวก็คงจะตามนั่นแหละนะฮะเรามาฟังแล้วกันหมอปลายเขาว่าไงบ้างนะครับเนาะล่าสุดนี้รายการของก๊อฟเบญจพลใน YouTube นะฮะก็ไปสัมภาษณ์หมอปลายพายหิวแสงนะครับก็มีการสัมภาษณ์กันหลายเรื่องเหมือนกันซึ่งล่าสุดนี้ก็มีการพูดคุยกันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะฮะการบ้านการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องของเค้าเรียกว่าคนเกิดในแต่ละวันด้วยนะครับหมอปลายเตือนนะครับเดือนมอม้าเดือนมอม้าเดือนอะไรอ่ะมิถุนายนเหรอฮะเดือนมอม้ามีเรื่องอะไรที่น่ากลัวจนน่าตกใจนะครับเข้าสู่เดือนใหม่นะครับมิถุนายนนะครับก๊อฟเบญจพลก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหมอปลายพลายกระซิบนะครับเขาบอกว่ามีอะไรหมอปลายบอกว่าในช่วงของหลังจากเดือนมอม้าไปต้นไปนี่นะฮะครึ่งสุดท้ายของปีเรื่องการเกษตรคือหมอปลายนี่เขาจะเป็นคนฉลาดอย่างหนึ่งคือนางจะเป็นคนที่ดูข่าวเยอะดูข่าวในออนไลน์ดูข่าวทีวีดูข่าวโซเชียลต่างๆแล้วเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยพวกนี้ที่ดูมาเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็มาคุยก็คือเหมือนเป็นนักวิชาการคนหนึ่งเป็นคนฉลาดนะเหมือนนิจวินนะดูข่าวนั่นข่าวนี้ช่วงนี้นะร้านค้าจะคึกคักมากๆเลยคนจะไม่ค่อยใช้ตังจริงในการซื้อของทำไมล่ะครับคุณหมอดีเจวินคนจะใช้แอปมือถือเยอะในการจับจ่ายนะครับเพราะว่ามันสะดวกขึ้นนะฮะทำไมล่ะครับอ้าวก็มันมีโครงการ30/40ไม่ใช่เหรอคือเขาจะดูข่าวแล้วเอามาใส่อ่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยมากเลยเนี่ยคือเอาเรื่องที่มันเป็นความจริงอยู่แล้วครับมาพูดอีกรอบนึงเข้าใจไหมคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ถนนหนทางคนจะเยอะมากเสี่ยงอุบัติเหตุกันอ้าวเปิดเทอมก็อยู่แล้วอ่ะคือเขาจะเอาเรื่องราวความจริงอะฮะมาผสมกับสิ่งที่มันเป็นความเชื่อเขาฉลาดนะเขาฉลาดนะฮะหมอปลายเตือนเรื่องการเกษตรที่ไม่แน่ไม่นอนเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับปากท้องนะฮะหรือจะเป็นการเรื่องของที่ดินแพงอะไรอย่างนี้นะฮะการผูกขาดจากนายทุนอะไรประมาณนี้นางก็พูดไปตามนั้นนะฮะทีนี้มาคุยถึงเรื่องราวของคนเกิด3วันดีกว่าที่หมอปลายเขาเตือนมาเขากดว่าปรากฏว่า3วันที่ว่าคือคนเกิดวันจันทร์วันพุธและวันเสาร์เรามาฟังหน่อยว่าหมอปลายเขาว่าไงบ้างจะจริงไม่จริงเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหมอปลายวันหนึ่งนะเตือนเลยเดือนมอม้านี่นะเดือนมิถุนายนนี่นะฮะระวังคนเกิดวันจันทร์นะฮะระวังปัญหาคนใกล้ตัวสุขภาพจากคนใกล้ตัวปัญหาจากคนใกล้ตัวบางคนใกล้ตัวจะนำปัญหามาให้สุขภาพคนใกล้ตัวนะฮะท่านยมกระซิบหมอปลายว่าอาจจะมีคำว่าสูญเสียแต่ขอให้อย่าเกิดความสูญเสียเลยนะครับนะวิธีแก้คือใช้จานกระเบื้องที่เคยใช้5ใบ10ใบตั้งใจทำให้แตกแล้วเอาไปทิ้งเสื้อเก่าโละทิ้ง5ตัวทิ้งถังขยะสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรกรวดน้ำให้คนที่รักหรือคนที่ป่วยอยู่หรือผ้าคนนั้นไปทำบุญลงศพ1โลงหรือซื้อผ้าขาวกรวดน้ำลงดินนะฮะจะเป็นการเหมือนกับแก้กรรมอะไรเงี้ยของคนป่วยอยู่อะไรเงี้ยนะฮะไม่แน่ใจว่าทำแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่าเนาะต่อมาคนเกิดวันพุธนะฮะหมอปลายบอกไว้ว่าคนเกิดพุธจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินกระทันหันนะฮะอยู่ดีๆจะมีการมาทวงเงินก่อนหรือรถอาจจะมีปัญหามีเหตุให้ต้องใช้เงินและเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับต้องจัดสรรเงินให้ลงตัวนะครับวิธีแก้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ทีวีพังรถมีปัญหาหาของได้เป็นมงคลเอามาติดเอาไว้นะเอามาแก้นะฮะหรือโทรศัพท์ของติดตัวติดต่อผู้ใหญ่ที่สำคัญเอาเครื่องนั้นอยู่ใกล้ตัวให้เรารู้สึกว่าขาดหายไปอ๋อนะฮะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าโทรศัพท์เราพังรถเราพังต่างๆนะให้เอาไปไกลๆตัวก่อนนะจะเป็นการแก้เคล็ดอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับเนาะและคนเกิดวันเสาร์นะฮะให้ระวังเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นไม่อยากให้คนที่เกิดวันเสาร์เดินทางไปงานข่าวดำงานศพนะที่มีความโศกเศร้าหม่นหมองนะครับมีวิญญาณต่างๆหรือบริเวณที่มีอัฐิมีกระดูกมีวิญญาณนะครับเพราะว่าจะเป็นการที่นำสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวโอ้หลอนเหมือนกันเด้อนะฮะวิธีแก้คือพกเบี้ยแก้ที่เป็นเบี้ยแก้ตัวใหญ่นะฮะอย่าไปทานของกินที่วัดจะหิวน้ำก็ตามแต่ห้ามกินนะห้ามไปกินของงานศพต่างๆซื้อไปเองห้ามกินนะครับนะฮะและคนที่เป็นช่วงเบญจ

พศอย่าลืมทำบุญด้วยนะครับอันนี้หมอปลายพลายกระซิบนางก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าท่านยมมากระซิบหาปลายค่ะท่านยมมากระซิบซุบซิบซุบซิบทั้งคืนเลยว่าคนเกิด3วันนี้อาจจะมีปัญหาได้นะฮะจริงหรือเปล่านะฮะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะส่วนวันอื่นเราไม่รู้นะวันอื่นยังไม่ได้พูดถึงนะฮะหมอปลายพายอะไรครับหมอปลายพายแอปเปิลครับพี่ PS มาล่าว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับคุณสุธิดาไปพูดอย่างนั้นสินะครับวันนี้ถ้าเป็นคนชาวบ้านเนาะก็คือวันเกิดของพระราชินีวันเกิดของพระราชินีสุธิดานะครับก็คือวันนี้วันหยุดราชการนะหน่วยงานต่างๆก็หยุดกันนะครับเนาะวันนี้มีฝนตกไม่เอ่ยอากาศร้อนมากพี่เอสมาล่าบอกไว้วันนี้ดูตามเรดาร์ตรวจอากาศนี่ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีเป็นทางการพี่นะครับเนาะว่ากันไปกันละกันถือว่าเป็นความเชื่อเดียวแต่คนชาวไม่ได้ใจครับแล้ววันอื่นจะมีผลไหมเดี๋ยวสักครู่ดีเจจะเอาวันอื่นมาให้ฟังด้วยนะครับสวัสดีพี่บอยนะฮะดีเจครับขอเพลงเธอใครของ ETC เข้ามาด้วย ETC นะครับสวัสดีพี่ยุงในโอ่งด้วยกันละกันนะฮะยุงในโอ่งนะครับนะฮะโอเคทักทายบอกแก้วแฟร์ไหมครับดีเจนะครับเดี๋ยวดีเจจะมีดวงของวันอื่นให้ฟังด้วยนะจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ให้ฟังด้วยเดี๋ยววันอื่นเขาจะน้อยใจว่าไม่เปิดให้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงมีจังหวะกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมเอ่ยเคยฟังป่ะนะฮะเนี่ยเคยฟังเพลงนี้ป่ะเป็นเพลงภาษาไต้หวันอยากฟังเพลงภาษาไต้หวันสักเพลงหนึ่งนะฮะ

ี่คือเพลงที่ขอมาเคยฟังไหมเพลงนี้เจโชอะฮะจำได้ปะคุ้นไหมย้อนกลับไปเมื่อปี2546นะครับเจโชเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์โทรศัพท์มือถือ Panasonic สมัยนั้นยุคที่มี iMobile อะฮะ iMobile by 3มาตรอะก็จะมีโทรศัพท์มือถือของ iMobile และจะมีรุ่นหนึ่งชื่อว่า Panasonic นะครับมันจะเป็นโทรศัพท์เครื่องเล็กๆนะแล้วมีเสาอากาศขึ้นมาเป็นจอสีรุ่นแรกๆทีเดียวแล้วตอนนั้นฮิตมากเลยแล้วก็เจโชเนี่ยเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ในประเทศไทยสมัยนั้น True Move ยังไม่มีนะสมัยนั้นเป็น Orange เลยเป็น One to Call D-Tag แล้วก็เป็น Orange นะครับ3เครือข่ายดีเจอยู่มัธยมอยู่เลยนะครับแล้วเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาร้องเพลงนี้ให้ลองไปเสิร์ชในนั้นสิเสิร์ชใน Google สิครับว่าเจโชโทรศัพท์มือถือ Panasonic ก็ได้มันขึ้นมาเองเป็นเพลงนี้เลยนะฮะแสดงว่าจำได้นะเนี่ยนะฮะพี่น้องบอกว่าดีเจครับเกิดวันเสาร์พอดีทำไงดีเจที่จะลองดูว่าแม่นหรือแม่นหรือเปล่านะนะฮะเอาจริงนะพี่นะดวงนี่นะจริงมันก็ไม่ได้ตรงหรอกเขาหมอดูนี่นะเขาจะทำนายตามหลักการของเขาตามหลักดวงดาวดาวเสาร์ดาวนั่นดาวนี้ย้ายเขาจะไม่ได้ดูดวงเกี่ยวกับเราโดยตรงถ้าคนที่ชอบดูดวงจริงมันต้องเอาดวงเอาตัวเองไปใส่เลยหมายถึงว่าเอาคนเกิดวันนี้เวลานี้เดือนนี้อะไรเงี้ยเอาไปให้หมอดูเขาดูเลยอันนั้นมันจะเป็นดวงเลยตรงเลยแต่เขาพยากรณ์แบบนี้เขาดาวแบบนี้มันจะเป็นการพูดโดยรวมเฉยๆนะซึ่งมันจะไม่ตรงอันนี้พูดตามตรงมันไม่ตรงนะฮะเขาก็พูดไปอย่างนั้นละเป็นมาตรฐานเนี่ยคนเกิดวันนั้นคนเกิดราศีนี้นะฮะเพราะแต่ละคนจะมีดวงเวลาต่างกันไงเกิดกลางคืนเกิดกลางวันแต่ทีนี้การดูดวงก็ไม่ตรงอีกแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันก็ชะลักการความน่าจะเป็นไงมันไม่มีใครรู้ดวงได้เลยฮะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอ้าวว่ากันไปพี่เพชรบอกว่าดีใจครับนั่นไงพี่มนพบอกแล้วอย่าเถียงเมียอยากรู้ดวงเมียล่วงหน้าเหรอครับสงสัยอยากรู้ดวงเมียล่วงหน้านะฮะจะได้ปฏิบัติตัวถูกจะได้รู้ก่อนใช่ไหมว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมแหมนะฮะขอเปิดเพลงสนุกกันสักเพลงสองเพลงกันช่วงนี้นะครับไอ้น้ำครับเด็กพี่มีชูนะครับมาคือคักกันเลยกันช่วงนี้ก็ส่งภาพน้องเหมียวมาด้วยนะครับ2ตัว

คลิปเพลงเด็กพี่มีชูนะจ๊ะโจโจกันหน่อยช่วงนี้คือคักกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันนะครับพี่เพชรครับพี่มโนเขาฝากเพลงให้พี่เพชรด้วยว่าได้ยินข่าวเมื่อวานนี้ไปเป็นเท่าแก่ผูกข้อผูกแขนผูกข้อไม้ข้อมือลูกน้องเหรอฮะฝากเพลงให้กับเพชรแล้วก็ลุงแปะด้วยกันละกันนะฮะลุงแปะครับลุงแปะฟังอยู่ป่ะลุงแปะไม่มาพี่ไม่มาหรือว่ามาแล้วแน่ใจนะโน่นก่อน 4:30 นนก่อนเขาจะมาลุงแปะนะฮะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวนะจะมาช้าหน่อยเดี๋ยวรอฟังนะพี่เพชรนะว่าเพลงอะไรที่พี่มนุกฝากให้เออสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพ่อโอ้พ่อน้องจีฟอสสวัสดีครับทักทายนะเพื่อนน้องจีฟอสหายหน้าหายตาไปนานมากๆเลยนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังกันนะบ่าย 3:20 นอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับพี่ยุงในองค์ด้วยทักทายเข้ามาช่วงนี้มาอยากฟังเพลงปอดแหกใช่ไหมพี่ยุงในองค์ว่ากาแฟไหมพี่ยุงในองค์พี่ยุงในองค์ครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แข้งขาหรือยังวันก่อนไปเดินขึ้นดอยสุเทพกับดีเจวินนะพี่ยุงในองค์นะฮะเห็นบอกว่าอีกวันเนี่ยปวดแข้งปวดขามากเลยนะฮะทุกคนต่างพร้อมใจเป็นเสียงเดียวกันว่าปีหน้าไม่ไปอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วพี่ป้างนครินทร์ครับนี่คือปอดแหก

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปอดแหกครับเพลงจากพี่ป้างนครินทร์ด้วยที่ขอมานะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลโลกปีนี้หลายคนถามว่าจะยังยินดูได้ดูถ่ายทอดสดหรือเปล่าคุณฟังนี่จะบอกก่อนนะว่าหลายคนว่าดีใจครับรอดูในลิงก์เถื่อนก็ได้นี่นะฮะลิงก์เถื่อนนี่เขาจะโดนปราบเรื่อยๆนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์หรือว่าคนที่ลิงก์สัญญาณเขาอยู่ต่างประเทศอย่างสมมติว่าสมมติว่าไทยเราไม่ได้ถ่ายทอดสดนี่เนาะเขาก็อาจจะลิงก์มาจากเวียดนามมาจากลาวมาจากเขมรสมมติเนาะแต่ถ้าสมมติว่าหน่วยงานที่เขากำกับดูแลเขาเจอลิงก์เถื่อนเนี่ยเขาก็จะบล็อกเขาก็จะไปสร้างอันนี้ใหม่อีกเว็บใหม่อีกวนไปเรื่อยๆนะครับนะล่าสุดนี้มีข่าวออกมานะหลังจากที่ก่อนหน้ามีการพยายามที่จะเจรจาในการซื้อฟุตบอลโลกนะซื้อหมายถึงว่าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะฮะในไทยซึ่งฟีฟ่าต้องบอกว่าน่าเลือดมากเลยนะจะขายให้ไทย 1,000 กว่าล้านบาท 1,200 ล้านบาทซึ่งแพงเวอร์นะฮะหลายคนถามว่าเอ๊หรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเปล่าที่จะมีเงินทอนจริงๆไม่ได้แพงหรือเปล่าเข้าใจว่าตอนนั้นที่ฟีฟ่าได้มีการเจรจากับรัฐบาลไทยคือเขาอาจจะขายรวมทุกอย่างเลยก็คือตั้งแต่วันแรกถ่ายทอดสดนะฮะยันวันสุดท้ายฮะเข้าใจไหมแต่ในส่วนของที่มีข่าวมาล่าสุดนี้นะครับว่าทางโมโนหรือว่าแจ๊สนะบริษัทแจ๊สแต่ต้องบอกก่อนนะบริษัทแจ๊สนี่เคยปั่นหุ้นละครั้งหนึ่งนะคุณฟังรู้จักบริษัทแจ๊สไหมจัสมินอะจัสมินเนี่ยเคยมีปัญหายุคหนึ่งนะฮะที่ไปประมูลขึ้น 5G ตอนนั้นแข่งกันกับ Dtac นะฮะประมูลขึ้น 5G แล้วปรากฏว่าพอสุดท้ายแล้วบริษัท Dtac เนี่ยประมูลแพ้บริษัท Jasmine นะฮะแต่ปรากฏว่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฮะบริษัท Jasmine หรือว่า Jazz ไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าประมูลอันนี้คือตอนสมัย 5G รอบนั้นนะฮะทำให้ Dtac นะพลาดคลื่นสัญญาณ 5G ไอ้คลื่นนั้นไปเลยทำให้สัญญาณ Dtac ล่มแบบมีปัญหาทั่วประเทศเลยจำได้ไหมตอนนั้นที่ Dtac ล่มอะฮะเพราะ Dtac ไม่มีไม่ประมูลแพ้ Jazz เพราะ Jazz มันปั่นราคาปั่นหุ้นอะปั่นราคากดให้มันสูงเรื่อยๆให้มันสูงกว่า Dtac กว่า True เพื่อที่จะเหมือนกับสร้างกระแสสุดท้ายแล้วพอตัวเองชนะแล้วปั๊บเนี่ยไม่มีตังค์ไปจ่ายตอนสมัย 5G แล้วรอบนี้ก็มีข่าวมาอีกแล้วว่าบริษัทแจ๊สเนี่ยจัสมินเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาจะมีการเจรจาจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไม่รู้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงแต่บริษัทจัสมินนี่ก็เป็นบริษัทอยู่ในเครือเดียวกับโมโนนะฮะถ้าหลายคนดูฟุตบอลทางช่องโมโนเนี่ยก็คือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันไม่รู้ว่าจะเป็นการปล่อยข่าวมาเพื่อจะสร้างกระแสปั่นหุ้นอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าจัสมินเขาประมูลได้เขาไปซื้อลิขสิทธิ์ได้นะครับเนาะเป็นว่าราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าล้านแต่ก็อีกข่าวนึงก็บอกว่า True ก็ซื้อเหมือนกันนะฮะยังไม่รู้ว่าบริษัทไหนซื้อตัวเนี้ยแต่เอกชนสักเจ้าแต่ว่าสามารถซื้อได้ทั้ง2 True ก็ได้ Jasmine หรือว่า Mono ก็ได้ได้หมดเลยนะครับนะเพราะว่าทุกคนก็จะเอามาทำโปรโมชั่นขายในแอปของตัวเองถ้าใครใช้ True ก็ดูผ่านแอป True ใครใช้ Mono ก็ดูผ่านแอป Mono อะไรอย่างเงี้ยติดตามแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นแล้วนะฮะในช่วงของประมาณวันที่10นี้ใช่มั้ยครับนะ

เออนะครับนี่คือหนึ่งเพลงครับที่เป็นเพลงเกี่ยวกับฟุตบอลแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจบอลอะไรนึกถึงอันนั้นนะพี่โอจำชาคิราได้ไหมที่บัญชามินามินาเอเอสมัยก่อนอะจำได้ไหมสมัยนั้นนะฮะปีนี้เพลงฟุตบอลโลกไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกันนะพี่เลิฟเนาะไม่แน่ใจว่าเพลงอะไรจะมาหรืออย่างไรไม่รู้

พี่มโนบริเจครับฝากเพลงสายเขียวหนึ่งเพลงให้กับพี่ฝากเพลงสายเขียวหนึ่งเพลงกับพี่เพชรหน่อยฮะแล้วก็ลุงแป๊ะด้วยว่าเมื่อวานนี้ไปเป็นเท่าแก่นะครับสู่ขอบ่าวสาวให้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับพี่มาแม่จังหวะได้นะเนี่ยนะเพลงอะไรเนี่ย

สนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรก็กรูครับเป็นเวอร์ชันเรเก้นะครับเรเก้สกาดเพลงนี้นี่น่าจะถูกใจพี่มนพมากกว่านะน่าจะไม่ได้ให้กับพี่น่าจะไม่ตรงชีวิตกับพี่เพชรนะเพราะว่าน่าจะตรงชีวิตจริงพี่มนพมากกว่าใช่ไหมครับพี่เพช

8นี่น่าจะได้อยู่ลุง8เนี่ยเมียเขาดุนะฮะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอยู่คนละที่กันไม่ใช่เลิกกันนะหมายถึงว่าทำงานคนละที่กันลุง8นั่นนะฮะเล่าได้เล่าได้นินทาได้เขายังไม่มาลุง8นะฮะคนนั้นหูไม่ค่อยดีลุง8น่ะนินทาไปเรื่องหูไม่ดีน่าจะยังไม่รู้ตัวนะเอนี่เวนอันใดเนาะที่มาเจอเธอแบบนี้นะฮะอ่ะไหนๆมาแนวสไตล์เพื่อชีวิตขออีกหนึ่งเพลงช้าแล้วกันนะครับที่ขอเมื่อกี้ครับชื่อเพลงว่าเลือกรักเธอพี่กระป๋อมบอกว่าดีใจครับฝากเพลงนี้ให้กับแย่ๆหน่อยแย่ๆพี่กระป๋อมกำลังติดตั้งแอร์อยู่บอกว่าดีใจครับอากาศร้อนมากๆเลยร้อนที่สุดเลยอ่ะแย่ฟังอยู่เปล่าแย่มาลดจังหวะให้เบาลงช่วงนี้นะคะ

ชื่อเพลงว่าเลิกรักเธอครับเพลงนี้จากพี่ปูพงศิษฐ์คำพีนะฮะแย้บอกว่าฟังอยู่ค่ะดิเจขาขอบคุณที่ขอเพลงให้กันเลยกันวันนี้ขอฝากเพลงขอบคุณที่ยังรักกันตอบ

แฟนคืนไปให้กับกระป๋อมก็แล้วกันนะฮะเราจะมีกันตลอดไปเราจะมีกันตลอดไปตะไลปอดนะจ๊ะนะฮะพี่สุภัทอยู่ป่าวพี่สุภัทพี่สุภัทและจอยฟังอยู่ป่าวถ้าฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะมีถ้าพี่สุภัทอยู่เดี๋ยวจะคุยเรื่องการเมืองนิดนึงพอดีเมื่อวานมีคนถามมาดิจ๊ะครับเห็นข่าวเรื่องการเมืองมีคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ออกมากระทุ้งเรื่องเขากระโดงนะของพรรคสีน้ำเงินใช่ไหมครับและเรื่องคุณทักษิณที่ถูกปล่อยออกมาจากเรือนจำนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวจะอยู่ถ้าพี่สุภัทไม่อยู่อาจจะเลื่อนไปอาจจะคุยสั้นๆถ้าพี่สุภัทอยู่อาจจะคุยยาวนิดนึงพี่สุภัทเขาเป็นคอการเมืองไงนะฮะเป็นคอการเมืองนะเป็นคอไหมเป็นแขนไม่ได้เหรอครับดีเจเป็นแขนเป็นเข่าได้ไหมเข่าการเมืองเป็นท้ายทอยการเมืองนะฮะเพลงจากโมทีฟชื่อเพลงว่าหลับให้สบายว่ะชื่อเพลงแปลกดีเดี๋ยวมีโซคูโซจึ้งด้วยรายการที่ขอไว้นะครับเธอคือใคร ETC ที่ขอมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ

ิเพลงว่าหลับให้สบายงานจากโมทีฟนะครับโมทีฟไม่ได้ฟังกันนานเลยนะฮะอ่ะส่งมาในช่วงเวลานี้นะครับบ่าย3โมงกับอีก42นาทีเปิดเพลงเพราะให้ได้ฟังกันไปคุยข่าวกันไปในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เนาะนะฮะกับวันสบายๆนะครับเนาะสัปดาห์นี้ฝนจะถล่มภาคใต้เยอะนะครับภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศอีกแป๊บนึงนะเวลานี้บ่าย3 42นาทีอากาศร้อนจัดมากนะฮะทางภาคใต้ยังมีฝนอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ใต้ประจวบไปชุมพรไปอ่ะชุมพรสุราษฎร์ไม่ค่อยเท่าไหร่ณวันนี้สุราษฎร์ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าใต้ก็ลงไปอำเภอตะกั่วป่าพังงาพวกนี้นะครับตกหมดเลยนะกระบี่ภูเก็ตถล่มเลยนะฮะเกาะภูเก็ตลงไปถึงจังหวัด

กระบี่ตรังทุ่งสงนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังกันตังนะครับแล้วก็ลงไปที่หาดใหญ่ที่จังหวัดสตูลนะครับเกาะตารุเตานะฮะฝนตกหนักเลยตอนนี้ได้ตรวจอากาศตรวจเจอฝนหลายพื้นที่ในโซนภาคใต้ครับปัตตานีนะครับเกาะตามสภาพนะส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะพี่เลิฟพี่โอ้เนาะยังไม่มีนะครับยังไม่มียังคงปกตินะครับส่วนภาคตะวันออกก็ยังไม่มีนะครับนะที่ชลบุรีพัทยาระยองแกรงต่างๆจันทบุรีตราดนะฮะภาคอีสานนะครับก็ยังกระจัดกระจายกันไปเป็นจุดๆๆๆไปอำเภอชุมแพนะครับโคราชนิดนึงส่วนอุบลราชธานีไม่มีฝนเลยนะอุบลไม่มีฝนเลยนะครับทางภาคเหนือนะครับเหมือนจะมีบางส่วนนะฮะจะเป็นเยอะอยู่แถวแม่ฮ่องสอนอำเภอปายพวกนี้มีฝนตกอยู่ณเวลานี้นะทางสายเหนือแม่อายเชียงดาวบางจุดนะครับส่วนตัวเมืองไม่มีอำเภอแม่แจ่มมีครับแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับมันหงนิดนึงนะฮะอำเภองาวเป็นจุดเป็นจุดกระพยาวเป็นจุดเป็นจุดเชียงรายกระจุกกระจิกไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานฟ้าฝนในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับจังหวัดตากพิจิตรนครสวรรค์บางจุดกระจุกกระจิกกันไปบอกไม่ถูกนะครับสำหรับฟ้าฝนนะเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะเข้า4โมงเย็นกันแล้วครับเวลาไวจังเลยไวๆนะช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้มาอยากฟังซากอ้อยใช่ไหมครับมาอาจเป็นนิยามของความรักที่ต้องจบนะ

อ้อยนะครับเพลงนี้จากโซคูโซจึ้งนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้นะฮะใกล้จะเข้า4โมงเย็นกันแล้วเปิดเพลงเพราะกันนะครับฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะเอาละครับช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินเมื่อกี้แย้ขอเพลงมาใช่ไหมแย้ขอเพลงมานะฮะพี่โอส่งภาพมาวันที่เจอครับอ่อนนุชพลาซ่าเขาจะมีงานเสน่ห์ไทยอาหารไทย4-14มิถุนายนนี้พบกับศิลปินดังมากมายนะฮะเช่นพี่เสกไฮโลนะฮะเอ๊ะเสกไฮโลนี้ไม่น่าใช่นะฮะกาแฟลาเต้มีหลายศิลปินนะฮะที่เขาจะมากันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าศิลปินตลกเนาะหรือว่าประเภทแบบว่าก๊อปปี้โชว์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับแต่ที่ตัวนี้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจกันนะฮะไปเที่ยวไหนก็แฮปปี้กันละกันจะได้ขายของเรื่อยๆนะพี่โอ้เนาะพี่เสกกำลังจะออกจากเรือนจำแล้วนะครับ23นี้นะครับ23นี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจะมีเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ติดตามกันมากน้อยเพียงใดนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับเวอร์ชันนี้

คุณที่รักกันนะครับเพลงนี้จากโปเตโต้ที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับอ่ะพี่สนส่งภาพมานะเครื่องดื่มตราสิงกับไฮนิเก้นนะฮะอย่าบอกนะว่าไปใช้อะไรนะ40 60มาป่ะไทยช่วยไทยมาป่ะนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันเนาะนะครับเมื่อวานนี้เจขับรถผ่านร้านหมูกระทะในเชียงใหม่บางคนเยอะมากนะฮะเข้าใจว่ามันเป็นช่วงสิ้นเดือนด้วยเนี่ยมันไม่ใช่วันเสาร์ที่ด้วยซ้ำนะคนไปกินหมูกระทะกันเยอะมากพี่สนนะครับเพราะว่ามันมีโครงการ40 60อันนี้นะไทยช่วยไทยคนละครึ่งนึงนะครับแล้วก็เป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีด้วยต้นเดือนนะครับคนมีตังค์กันอยู่นะฮะพูดถึงพี่เสกโลโซเมื่อกี้นะครับก็เสกโลโซผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษแล้วนะครับหลังถูกส่งจากเรือนจำมีนบุรีเข้าเรือนจำเขากลิ้งว่ะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปลายเดือนมิถุนายนนี้นะฮะก็ประมาณสักปลายเดือนที่ผ่านมาก็มีงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการพักการโทษพักโทษนะฮะก็มี

หลายภาคส่วนเข้าไปประชุมกันนะฮะก็มีผู้ต้องขังหลายท่านครับหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณเสกสรรสุพิมายหรือว่าเสกโลโซเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกจำคุกใน3ข้อหาพิเศษมีอาวุธปืนกระสุนปืนไว้ในครอบครองนะฮะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะตอนนั้นน่าจะเป็นไบโพล่าอยู่นะฮะแล้วก็มียาบ้าเนาะยาเสพติดนะคือ3คดีที่แกมีอยู่นะฮะแต่แกผอมลงเยอะเลยนะแต่ผอมลงก็ดูดีนะผอมลงก็ดูอายุน้อยลงคนเราถ้าตัวเล็กลงผอมลงมันจะดูอายุน้อยลงพิเศษเลยเขาเป็นตัวไม่ใช่คนตัวใหญ่แต่คนตัวเล็กๆเนาะทีนี้รายงานจากราชทัณฑ์ก็ระบุอีกว่าตลอดช่วงเวลาที่จำคุกในเรือนจำเสกโลโซเนี่ยนะครับก็มีถือว่าเป็นผู้ต้องขังชั้นดีนะฮะมีการสอนดนตรีให้กับผู้ต้องขังมีกิจกรรมแต่งเพลงเรื่องต่างมากมายนี่ครับเนาะแล้วก็มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นะการพักโทษจึงถูกนำตัวแยกออกมาจากเรือนจำมีนบุรีเข้ามาอยู่ในเรือนจำชั่วคราวที่มีชื่อว่าเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยตัวโดยพิเศษนะครับนำวงดนตรีโลโซเต็มวงมาร่วมทำการแสดงในกิจกรรมเรือนจำด้วยนะหลังจากได้รับการพักโทษหมายถึงว่าหลังจากพักโทษเสร็จแล้วประมาณสัก26ปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับ26มิถุนายนเนี่ยโลโซจะมาจัดคอนเสิร์ตแต่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตในเรือนจำในเรือนจำให้นักโทษที่เป็นนักโทษเพื่อนๆพิเศษได้ดูอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสำหรับรายชื่อที่มีผู้การผ่านเกณฑ์ก็มีหลายคนเยอะแยะเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีนักการเมืองมีคุณทักษิณชินวัตรนะฮะคุณทักษิณนี่คือได้รับการพักโทษได้คือจบเลยนะไม่ต้องอะไรอีกแล้วนะคือจบปลดกำไร EM เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบด่วนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นเอาพูดตามตรงเนาะก็เป็นจากเบื้องบนนะเนาะนะก็ทำให้คุณทักษิณนั้นผ่านพ้นเลยนะครับไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วคือจบจือนะครับจากคดีความต่างๆแล้วนะครับก็จบไปก็จริงๆก็มีคนที่เป็นกลุ่มการเมืองคนเสื้อเหลืองเองก็จริงๆก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเขาก็พยายามจะต่อต้านเหมือนกันแต่เผอิญว่าผู้ที่ให้การพักโทษหรือผู้ที่ให้การเขาเรียกไงให้การอิสระคุณทักษิณเนี่ยเนาะคือจากด้านบนอะไรเงี้ยเบื้องบนเขาก็เลยไม่กล้าจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยคนเสื้อเหลืองแล้วนะฮะก็มีหลายคนที่ยังตะขิดตะเคียงตะขวงใจอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะนะครับอ่ะก็ถือว่าจบไปนะครับคือเขาอาจจะมองจากคนเรามันก็เคยผิดพลาดในหลายเรื่องราวแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็เคยมีคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองบางคนเนาะอย่างคุณทักษิณก็มีเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วก็เป็นผู้นำประเทศพิเศษนี่ก็เป็นนักดนตรีนะครับที่มีผลงานมากมายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างนะอาจจะมีบางช่วงที่หลงผิดไปนะครับทำให้เกิดความเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตามนั้นนะครับรอการกลับมาว่าจะได้ฟังเพลงใหม่หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะคนชอบวงการเพลงอะนะฮะยังไงก็ทำเพลงแล้วคนคิดว่าเขาไปอยู่ในข้างในน่าจะแต่งเพลงได้เยอะเหมือนกันก็น่าจะเป็นเยี่ยงนั้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันละกันว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะครับงั้นร่ำลาคุณผู้ฟังที่บุญทริกเลยกันละกันเนาะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงแรงพอดีเนาะนะครับเจ็บหัวใจครับโลโซละกันนะครับพี่สุภัทรวันดีเจครับมีเรื่องการเมืองเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยเล่าให้ฟังนะมีอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหน้านะครับพี่สุภัทรว่าพี่โทนี่ของพี่สุภัทรนี่สุดยอดมนุษย์อุลตร้าแมนนะ

ลงจากพี่เสกโลโซเมื่อกี้เราพูดถึงพี่เสกไปเนาะเรื่องราวของการที่จะได้รับการพักโทษนะครับออกมานะฮะหาลุงแปะมาลุงแปะลุงแปะแหกตาดูเวลากี่โมงครับลุงแปะฮะแหกตาดูซิฮะแหกตาดูนาฬิกาหน่อยครับกี่โมงแล้วฮะมาแล้วโดนด่าแล้วหนึ่งนะฮะมาโดนด่าทันทีเลยนะฮะไปไหนมาลุงแปะฮะไม่ดูเวลาเวลา4 โมงแล้วนะทักทายยามบ่ายครับดีเจของเพลงไม่มีใครรู้ตัวเรานะฮะนั่นลุงแปะนะลุงแปะได้ยินข่าวเมียดุมากใช่ไหมลุงแปะเนาะนะเป็นคนช้าๆเป็นคนแบบเอื่อยๆนะลุงแปะเป็นคนช้าๆลุงแปะจริงๆชื่อลุงแปะนะฮะแต่เจ๊อามเป็นแปะนะฮะ4 โมงเย็น 5 นาทีช่วงนี้นะครับทักทายเข้ามานะครับพี่สุภัทฟังอยู่นะครับพี่เลิฟบอกว่าดีใจครับคุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมที่เขาจะมีที่รัฐบาลเขาจะมีเรื่องการแก้ไขกฎหมายเรื่องการขายบริการทางเพศอ่ะเออที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังยื่นเรื่องเข้าสภาคล้ายๆกัญชาเสรีนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้หน่อยหลายคนถามว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะหลายคนถามว่ามันคืออะไรที่เขาจะมีการแก้ไขกฎหมายคือยังไงจะสามารถขายตัวได้อย่างเสรีอย่างนี้หรอเออหรือยังไงเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังกันละกันนะฮะจริงๆนะพี่เลิฟนะไอ้เรื่องกฎหมายตัวนี้เริ่มต้นจริงๆมันมาจากพรรคสีส้มนั่นแหละพรรคการเมืองสีส้มนะครับที่ต้องการที่จะเหมือนกับเปิดให้มันเสรีอะไรเงี้ยพยายามดันกันมาตลอดไอลอคือหน่วยงานกฎหมายที่จะเหมือนกับคือนักสิทธิอย่างที่เจเดย์เคยเล่าให้ฟังฮะคือกลุ่มการเมืองมันจะมีอยู่หลายกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มพรรคส้มเนี่ยเขาจะไม่สนเรื่องปากท้องเศรษฐกิจสังคมเขาจะไม่สนเรื่องปากเสาะถากท้องเศรษฐกิจเรื่องการหารการกินเรื่องชีวิตเรื่องหาเงินหาทองเขาจะไม่สนเขาจะแก้กฎหมายอย่างเดียวนะฮะแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายก็ว่ากันไปเรื่องนี้ก็เริ่มมาจากไอลอว์นะครับหรือว่าทางฝั่งพรรคสีส้มนั่นแหละนะครับที่จะต้องการให้มีการที่จะสามารถขายบริการทางเพศได้อย่างเสรีนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็มีเขาเรียกไงการพยายามจะยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อจะดำเนินการเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาขยายความให้ฟังว่าถ้าสุวรรณผ่านแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อไปนะครับเนาะพี่สุภัทรบอกว่าฟังอยู่ครับนะครับพูดถึงเรื่องราวของเขากระโดงนิดนึงกันละกันช่วงนี้นะครับเนาะเมื่อวานวันก่อนคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะก็ไปยื่นเรื่องนะครับบุกบุรีรัมย์เลยทีเดียวบุกบุรีรัมย์ทีเดียวนะครับเพื่อจะไปเอาผิดกับเขาเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินนะครับโดยเฉพาะในส่วนของนายรัฐมนตรีหรือว่ากลุ่มกวนการเมืองของพรรคสีน้ำเงินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณเสรีพิสุทธิ์เองนะครับก็ออกมาพยายามที่จะตีคองร้องเปล่าออกมาที่จะพยายามว่าจะมีใครไปด้วยไหมจะมาลงชื่อไหมปรากฏว่าไม่มีพรรคไหนกล้าเลยคุณผู้ฟังแม้กระทั่งพรรคตรงข้ามที่เป็นฝ่ายค้านนะฮะว่าจะเป็นพรรคของอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์ก็ไม่ร่วมลงชื่อด้วยพรรคการเมืองพรรคสีส้มนะก็ไม่ลงชื่อด้วยนะที่จะเอาผิดกับอนุทินอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีใครกล้าที่จะเอาผิดกับอนุทินเลยนะครับสุดท้ายและสุดเลยเสรีพิสุทธิ์ก็เลยต้องเขาเรียกว่าบุกเดี่ยวเลยไปที่บุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะเอาผิดแล้วก็เพื่อที่จะจัดการกับพรรคการเมืองนี้ปรากฏว่าอันนี้เขาเรียกว่ามวยถูกคู่พี่สุภัทรมวยถูกคู่นะฮะคือมุ่งหน้าตรงสู่บุรีรัมย์เลยและสุดท้ายและสุดแล้วก็มีการตอบโต้ออกมาเหมือนกันนะจากพรรคสีน้ำเงินบอกว่าเหมือนกับประมาณเริ่มแบบเริ่มโกรธแล้วนะครับ เริ่มโกรธแล้วนะฮะ

งินได้หรือไม่หรืออย่างไรรอติดตามด้วยกันละกันนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าทำไมลุงเขาไม่ดิ้นตอนที่ลุงอ้วนทำเรื่องนี้ครับก็หลายๆอย่างพี่ผลประโยชน์นะนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเขาเปิดเพลงต่อเลยเขาให้มาคุยข่าวกันต่อเนาะนะครับเมื่อคืนสวัสดีครับพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงไหนๆก็ไม่รักนะฮะเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ฟังเพราะว่าขอในช่วงของนักร้องจากทางบ้านนะครับเมื่อคืนดีเจเปิดท้ายรายการอยากฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะได้เลยครับพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำเนี่ยเปิดให้ฟังเลยกันวันนี้พี่กิ่งหยุดใช่ไหมวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับนะสวัสดีพี่อิงด้วยกันนะครับพี่อิงแอบมาฟังอยู่นะครับนะพี่อิงว่าเลยนะไม่เจอใครเลยนี่คือยังไงไม่เข้าใจทักทายนะครับตอนนี้4 โมงเย็นกับอีก9 นาทีนะครับเธอคือใครจาก ETC นะครับ

ื่อเพลงว่าเธอคือใครกันจาก ETC ที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะนะครับว่ากันไปก็ส่งเพลงให้ฟังในช่วงนี้กันเลยกันละกันครับ4โมงเย็น13นาทีเปิดเพลงพร้อยฟังกันเธอคือใครใครคือเธอเธอคือใครสวัสดีพี่พันธ์พี่ตะวันนะครับพ่อน้องพันธ์น้องตะวันบอกว่าฟังอยู่ครับดีเจวันนี้อยากฟังเพลงจีนครับผู้หญิงฆ่าใครจะแตะนะเอาเวอร์ชันที่โดนถังแก๊สทุบหัวเวอร์ชันไหนพี่ส่งลิงก์มาหน่อยเวอร์ชันไหนครับพี่ถังแก๊สที่โดนทุบหัวส่งลิงก์มาหน่อยจะได้เปิดถูกเวอร์ชันนะครับเพราะมันจะมีหลายเวอร์ชันเนาะเดี๋ยวนี้มีเพลง AI ด้วยพี่อิงโวดีเจครับขอเพลงสากลสักเพลง 2-3 เพลงได้ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเนาะ

เดี๋ยวคุยเรื่องข่าวเรื่องสาระกันหน่อยแล้วกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะเมื่อกี้ดีเจพูดถึงเรื่องราวการเมืองเนาะที่ป่าเสรีเข้าไปอันนั้นนะไปเรียกร้องที่บุรีรัมย์ที่ไม่มีใครไปด้วยสักคนนะฮะเขาน่าจะไม่รู้สิดีเจก็คิดว่าอาจจะบางพรรคก็รอร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลอยู่อย่างชาติปัตย์นี่ก็รอร่วมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะหรืออื่นๆนะฮะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนพรรคส้มนี่พรรคส้มนี่น่าจะเป็นการตกลงเรื่องดีลกันนะครับที่มีข่าวออกมาว่าก่อนหน้าทำไมพรรคส้มไม่ไปร่วมกับลุงเสรีในการกำจัดเนวินอนุทินอะไรนะฮะก็เกิดจากการที่ไปดีลกันไว้ฮะดีลที่ช่วยเหลือไงที่ช่วยเหลือ44ส.ส.ฮะจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังฮะที่คือมันมีข่าวออกมาก่อนหน้าโน้นไงฮะที่อนุทินเนวินนะครับเชิญคุณธนาธรเจ้าของพรรคส้มไปคุยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเรามาแลกยื่นหมูยื่นแมวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณโหวตให้ผมเป็นนายกแล้วผมจะช่วยสสคุณ44คนให้รอดคดีแล้วก็ยังมีคดีของคุณราธรที่โดน112ที่ไปวิจารณ์วัคซีนพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะคือคุณราธรนะเขาไปเหมือนกับไลฟ์สดจัดรายการนี้นะฮะแล้วก็ไปวิจารณ์ว่าวัคซีนอะไรนะวัคซีนโควิดนะฮะเป็นวัคซีนที่มีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยถือหุ้นอยู่อะไรประมาณนี้มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันมีกำไรรวยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเขาไปคุยในรายการไลฟ์สดของเขาแล้วก็มีคนไปแจ้ง112ว่าอาฆาตมาตร้ายสถาบันกษัตริย์อะไรเงี้ยหลักอนุทินว่าเดี๋ยวจะช่วยนะจะให้รอดคดี112เอาไหมแล้วคุณมาโหวตให้ผมเป็นนายกอะไรประมาณนี้มันเป็นการดีลกันของอนุทินแล้วก็ของคุณธนาธรเจ้าของพรรคส้มนะฮะแล้วก็ยังรวมไปถึงกรณีของการช่วยเหลือคดีให้แม่คุณธนาธรรอดด้วยนะฮะจากคดีการบุกรุกที่ป่านะแม่คุณธนาธรแล้วก็พี่สาวเนี่ยบุกรุกที่ป่าเป็นพันไร่ทีเดียวนะครับบุกรุกที่ป่านะฮะแล้วก็อนุทินก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้รอดคดีนะหรือว่าเลื่อนคดีไปก่อนแต่ว่าคุณต้องโหวตให้ผมเป็นนายกนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของการพรรคส้มโหวตอนุทินเป็นนายกทั้งพรรคเลยในตอนนั้นไงฮะมันเป็นการดีลกันแลกผลประโยชน์แล้วก็ตอนนี้2คดีของธนาธรก็รอดแล้วก็คือคดี112คุณธนาธรก็รอดแล้วที่ไปวิจารณ์ว่าวัคซีนนี้เป็นของมัชชีหัวนะมันไม่ดีงั้นงี้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็รอดไปเลยแล้วคดี44ส.ส.ก็ตอนนี้ก็รอดไปแล้วตอนนี้เหลือคดีของแม่ธนาธรกับพี่สาวที่ยังค้างตึงแล้วก็ยังลากไปอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคส้มถึงไม่ไปร่วมกับลุงป่าเสรีในการกำจัดอนุทินมันเป็นดีลกันนะฮะส่วนประชาธิปัตย์นี่ไม่แน่ใจประชาธิปัตย์นี่อาจจะไม่ถูกกับลุงเสรีอยู่แล้วนะอาจจะไม่อยากกับสังฆกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นปัญหาซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นล่าสุดนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดตัวของพรรคสีส้มเนาะเลยนะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นเสื้อเหลืองเก่านะไปร่วมงานกับพรรคส้มนะฮะก็คือเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้นะก็คือพรรคสีส้มเนี่ยคือตอนนี้เขาจะมีการเลือกตั้งอะไรนะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับก็คือมีคุณชัดชาติคนเดิมที่ลงสมัครใช่ไหมครับแล้วก็พรรคสีส้มก็เปิดตัวนะฮะของพรรคสีส้มปรากฏว่าเป็นคนเสื้อเหลืองที่เคยไปชุมนุมตอนสมัยกปปส.กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณไปร่วมมือกับพรรคส้มเฉยเลยนะฮะทำให้ FC ไม่พอใจอะไรประมาณนี้นะส่วนประชาธิปัตย์ก็มีนะฮะมาริกาดร.มาริกาก็มีนะฮะประมาณนี้ส่วนเสื้อสีแดงไม่มีสีแดงไม่ส่งลงนะฮะเพราะกรุงเทพไม่ใช่พื้นที่ของเพื่อไทยอยู่แล้วนะฮะเขาไม่ค่อยไม่ชอบเพื่อไทยอยู่แล้วประมาณนี้ในเรื่องการเมืองนะครับเนาะก็มาไลฟ์ก็ดูฟังได้ฟังว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรเรื่องของการเมืองนะครับเนาะ

พี่เองบอกว่าดีเจครับพี่วินครับผมว่านายกหรือว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานควรจะให้ตรวจสอบบัญชีทางการเงินให้ประชาชนตรวจสอบทางออนไลน์ได้อ๋อคงยากแล้วพี่เพราะว่าเขาใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้คงจะตรวจสอบยากละคงจะตรวจสอบยากแล้วนะฮะครับอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะครับเนาะนะนี่คือเรื่องการเมืองนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังครับนะผู้หญิงฆ่าขยะแต่เดี๋ยวเปิดให้ฟังในอัพเพลงนี้ก่อนไหนๆก็ไม่รักครับงานจาก The Mask ครับนะ

พลงเพลงนี้เลยนะครับจาก The Mask เพลงที่ไม่ชื่อว่าไหนๆก็ไม่รักนะครับเพลงเดียวกันเลยครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังที่พี่สนส่งมาให้เมื่อกี้นะครับใช่เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเพลงผู้หญิงฆ่าขยะแตะนะตั้งเวลาเรียบร้อยพี่สนว่าได้จริงครับตอนนี้น้ำเย็นๆไปก่อนครับดื่มน้ำเย็นให้สบายใจเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับผู้หญิงฆ่าขยะแตะเพลงที่มีการเผารถนะใช่ไหมเผารถมันมีชื่อด้วยนะมันเป็นชื่อภาษาเขาด้วยนะฮะพี่กิ่งบอกว่าขอบคุณครับที่เปิดเพลงให้ตอนนี้กำลังทำเมนูอาหารอยู่กำลังต้มอะไรอะหน้ากากหมูครับจะย่างกรอบกันโอ้โหเดี๋ยวรอชิมนะครับพี่วันนี้พี่กิ่งหยุดนะครับวันนี้ที่ทำงานหยุดเป็นวันหยุดราชการก็เลยมาฟังเพลงสักหน่อยนะครับเมื่อกี้พี่เลิฟบอกว่าพี่เลิฟบอกว่าดีใจครับเล่าเรื่องแล้วที่เขาจะให้ขายตัวแบบเสรีหน่อยครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์นะคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยมันมีการยื่นเรื่องนะครับเรื่องของการเอาพุ่งตรงเนาะขายตัวเสรีเขาเรียกว่าเซ็กวอร์เกอร์ซึ่งเรื่องนี้มันเคยมันมี

็นประเด็นมาตั้งแต่สมัยที่พรรคส้มแล้วนะเขาพยายามยื่นนะฮะและล่าสุดนี้ก็มีการพยายามจะเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานกันมีการยื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อรัฐสภานะครับเพื่อผลักดันนะฮะไอตัวของไอกฎหมายเก่าอันนี้กันผู้ภาษาชาวบ้านเล่าภาษาชาวบ้านเลยนะฮะก็คือกฎหมายเดิมเนี่ยที่พูดถึงเรื่องราวของการขายตัวอย่างเนาะเอาพูดตามตรงนะมันไม่ต้องอะไรมากมายขายตัวหรือเป็นกะหรี่นะฮะคุณฟังฮะคือในปี239เนี่ยเขามีการกำหนดไว้ว่าอาชีพนี้ผิดกฎหมายนะครับแล้วมันไม่ถูกต้องโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการสกัดจับต่างๆทีนี้เขาบอกว่าในประเทศไทยอ่ะมันก็มีผู้ให้บริการทางเพศหรือว่ากะหรี่เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะฮะทำไมคุณไม่ทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยประมาณนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันมีกรณีของการเอาเด็กเนี่ยมาค้าขายนะมีแม่เล้าเอามาขายนะครับในสถานบันเทิงต่างๆมากมายถ้าเราทำให้มันถูกกฎหมายนะครับสถานบันเทิงตรงไหนคุณจะรับเด็กมาอยู่นะต้องอายุเกิน20นะต่างๆนานาประมาณนี้ซึ่งกฎหมายเขาบอกดังต่อไปนี้นะฮะลองฟังดูนะนะครับเนาะผู้ให้บริการทางเพศนะที่จะขายตัวต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะคนจะขายตัวนะครับมีสิทธิ์นะฮะที่จะปฏิเสธลูกค้าด้วยสมมติลูกค้าคนนี้เป็นเสียเท่ามากไม่ชอบนะฮะฉันไม่ชอบคนนี้อะไรวะเนี่ยนะฮะปฏิเสธได้เลยเข้าใจความหมายเนาะนะฮะแล้วก็หนึ่งมีเงินเดือนให้นะครับมีใบสัญญาจ้างให้คือเหมือนทำเหมือนพนักงานออฟฟิศทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกไงมีอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายอะเหมือนกับประมาณว่าคุณจะสามารถจะมีเงินเดือนอย่างนี้นะแล้วก็สมมติว่าคุณมีค่าคอมมิชชั่นนะอย่างประมาณนี้นึกภาพไหมคือเขาจะทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยประมาณนี้นะครับเนาะสถานที่จะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับไม่รบกวนชุมชนอยู่ในที่ที่มีการจัดสรรว่าปลอดภัยผู้ใช้บริการทางเพศนะครับเข้าไปจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับแต่ละต่ำกว่านี้คุณจะมีโทษนะปรับกี่แสนคือเขาจะทำให้เป็นกิจจลักษณะเลยเพราะว่าเขาบอกประเทศไทยเนี่ยกะหรี่เยอะอยู่แล้วนะฮะยืนตามต้นไม้ต่างๆมากมายเงี้ยทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยนะอย่างน้อยในเวลามันมีการเอาเด็กวัยรุ่นที่แบบไม่รู้อีโนอินี่มาขายเนี่ยมันจะได้จัดการกับพวกนายจ้างต่างๆได้อันนี้ประมาณนี้นะฮะแต่อีกมุมนึงก็บอกว่าโอ้โหทำโจงแจ้งแบบนี้เนี่ยมันจะดีเหรอขัดศีลธรรมอันดีก็มองได้สองแบบเหมือนกันถ้าจะทำให้มันแบบเสรีไปเลยมันก็จะเป็นการทำให้รู้สึกว่าเอ๊มันโจงแจ้งไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มองสองมุมนะฮะคนที่อาจจะรู้สึกแบบตะขีตะขวงใจแต่คนถ้าเป็นเด็กเจนใหม่นะเขาไม่ค่อยสนอยู่แล้วพี่เลิฟเด็กเจนใหม่นี่เขาไม่สนขนาดพ่อแม่สั่งยังไม่ได้เลยร่างกายของหนูร่างกายของฉันไม่มีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับของฉันจะขายตัวเกี่ยวไล่เนี่ยด่าพ่อด่าแม่ด่าญาติตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเลยนะแถวบ้านดีเจก็เป็นเยอะเหมือนกันโน่นไปขายตัวต่างประเทศตัวละเรื่องจริงนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเด็กสมัยนี้มันเลี้ยงไม่ได้แล้วพี่เลิฟมันเลี้ยงไม่ได้แล้วมันเลี้ยงได้แต่ตัวพออายุมันเยอะขึ้น15 16มันไปหมดแล้วนะฮะนะพวกนี้ก็เลยมาอยู่ในสุมหัวนะครับเพื่อที่จะแก้กฎหมายส่วนนี้นะครับมันก็ดีถ้ามองอีกมุมนึงแต่ว่าถ้ามันจะโล่งแจ้งมันก็นะมันก็น่ามี2มุม2แบบเนาะพูดคุยตามตัวแล้วคุณฟังนะฮะเห็นด้วยป่ะเห็นด้วยมั้ยทําให้เป็นกิจกรรมสนามก็ดีเนาะก็ดีเหมือนกันนะครับมอง2มุมแล้วกันนะมองสมมุติถ้าสมมุติว่ามันผ่านมันก็ได้มันก็ดีนะฮะเหมือนกับกัญชานะฮะที่สามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องแต่ว่าคุณจะต้องมีใบอนุญาตจะต้องปีร้านอย่างนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้ผลักดันตั้งแต่สมัยพรรคส้มละพรรคส้มเขาจะค่อนข้างจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในตัวของเขาเยอะเขาจะไม่ค่อยสนเรื่องปากท้องเศรษฐกิจเขาจะสนเรื่องของเนี่ยขายตัวนะครับยับอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับภาคอื่นภาคอื่นก็จะสนเรื่องคนละครึ่งเนาะเศรษฐกิจปุ๋ยยาการเกษตรเนี่ยนะเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งคนละเวกันเลยนะฮะนะครับอะไรคุณฟังเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันได้กันละกันนะสำหรับเราเหล่านี้นะครับนะแอปโฟนบ้างแอปโฟนว่าผมชอบครับผมชอบครับว่ะดีเจครับกะหรี่ปั๊บเหรอฮะใช่ครับกะหรี่ปั๊บพี่ไส้อะไรดีไส้ถั่วไส้เผือกนะฮะดูเบียร์เดอะไวท์สิกี่ผัวแล้วเรื่องจริงเหมือนกันนะเรื่องจริงเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่เกิดขึ้นแล้วกันเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะฮะพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงนี่มานี่ดีกว่าเราจะพาไปที่ประเทศไต้หวันกันดีกว่าจะไปฟังเพลงผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะนะฮะ

บอกว่าใครเป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ยต้องรู้จักหนังเรื่องนี้แล้วก็ตราตรึงใจไหนใครจำภาพบรรยากาศที่ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ได้อยู่บ้างสำหรับเรื่องนี้ผู้หญิงฆ่าขยะแตะนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันเข้มข้นท่ามกลางการสู้การต่อสู้กันเนาะการยิงกันระหว่างชายหนุ่มจากชายหนุ่มที่เป็นจากโลกอาชญากรรมเนาะที่เป็นประมาณว่าอยู่ในวงการ

ปืนกันอย่างนี้นะฮะกับทายาทสาวตระกูลคนร่ำรวยสาวคนนี้จริงๆแล้วต้องถูกพระเอกนะฆ่าตายนะครับแต่ว่าไปประมาณการว่าพระเอกเนี่ยไปหลงรักนางเอกไปหลงรักคนที่ถูกสั่งให้คนที่จะเป็นคนสังหารเนี่ยไปหลงรักส่วนของตัวของนางเอกก็เลยกลายเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เออมันคลาสสิกนะหลิวเตอร์หัวนะครับได้รับรางวัลด้วยนะฮะหนังเรื่องนี้ฉายนะฮะในปี1990นะครับหรือว่าประมาณปี2333เนาะในสมัยนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนังดังมากแล้วก็โด่งดังยาวนานกันมาถึงยุคปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องราวที่หลายๆคนไปดูไปย้อนหลังไปดูอีกมากมายนะครับเนาะสวัสดีสาวดื้อนครปฐมนะกันนะสาวปิ๊กนครปฐมทักทายยำแรงจ้ะพี่เต้มาหรือยังเต้มาตั้งแต่เช้าแล้วครับ มาแต่เช้าละทักทายตอนนี้ดื้อกำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะครับเดินทางไปฟังเพลงไปนะครับสำหรับช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ

มาละถูกใจวัยรุ่นยุค90นะครับจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เขาตั้งใจจะมาฉายในไทยเนี่ยเพื่อเป็นหนังขั้นเวลาด้วยซ้ำนะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาฉายแล้วปั๊บเนี่ยมันโดนใจมันถูกอกถูกใจคนไทยในยุคนั้นยุคปี2530ต้น30กลางๆนะฮะเรื่องราวของหนุ่มที่ไปหลงรักหญิงสาวที่ตัวเองต้องฆ่านะครับก็เลยเกิดเรื่องราวของการหนีไปด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายมีการแต่งงานด้วย

0: ที่คนที่ตัวเองแต่งงานด้วยนั้นต้องเป็นเราจะต้องฆ่าเขาในประมาณนี้เออพล็อตเรื่องประมาณนี้นะฮะก็ลองไปหาดูย้อนหลังได้สำหรับหลายๆคนที่เป็นเจนหลังๆที่อาจจะไม่เคยดูนะครับเนาะหนังในยุคก่อนยุคสมัยก่อนก็จะประมาณนี้เนื้อหานะครับเพราะมันจะโดนใจสำหรับหลายๆคนนะครับแต่พอมาเป็นยุคปัจจุบันนี้เนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปแต่คนไทยยังชอบดูหนังจีนหนังไต้หวันเกาหลีอยู่นะนะครับก็ยังชอบดูกันอยู่นะครับเพราะมันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเอเชียนะครับแต่คนไทยจะไม่ค่อยยอมดูหนังฝรั่งเท่าไหร่จะมีบางกลุ่มนั่นเองเพราะหนังฝรั่งนี้วิถีชีวิตเขาจะไม่ตรงกับบ้านเราอย่างบ้านเขาหิมะตกเนี้ยดูก็ไม่อินแล้วใช่ไหมครับนางเอกเธอหนาวมากนะฉันอบกอดเธอเนี้ยหิมะก็ตกอะไรเงี้ยหิมะอะไรร้อนจะตายใช่ไหมคือเนื้อหารูปแบบในเนื้อเรื่องมันจะไม่สอดคล้องกับคนเอเชียบ้านเราแต่ยังหลิวเต้อหัวอะไรเงี้ยโอ้พากันซ้อนมอเตอร์ไซค์กันหนีระเบิดเงี้ยนะครับอากาศก็ร้อนด้วยนะฮะไฟลุกนะฮะฝนตกอะไรเงี้ยมันมีความแบบเป็นแบบเอเชียเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนที่เจนแซดชอบดูซีรีส์เกาหลีนะฮะประมาณนั้นนะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วกันถือว่าเป็น2เพลงที่ย้อนบรรยากาศกลับไปในยุค90นะครับหนังฮ่องกงนะครับตอนนี้พี่บอยบอกว่าตอนนี้ตัวเมืองพัทลุงฝนตกนะฮะอย่างเป็นทางการแล้วครับดีเจช่ำๆนะฮะพี่มันน้องพี่มันบอกว่าทำนองเพลงเหมือนตอกมัดใจเลยครับพี่มันน้องพี่พระพูดนี้เนี่ยโดนด่านะฮะทำไมเพลงตอกมัดใจไปก๊อปปี้เพลงหลิวเต๋อหัวเข้ามาพูดอย่างนี้ไม่มีทางเลยครับที่หลิวเต๋อหัวเขาจะมาก๊อปปี้ตอกมัดใจพูดผิดพูดใหม่นะฮะ ลุงแป๊ะบอกว่าจักรยาน CBR ขายดีเลยครับตอนนั้นที่หลิวเต๋อหัวเป็นพรีเซนเตอร์เอ็ดเป็นนักแสดงในตอนนั้นใช่ยุคนั้นนะฮะมอเตอร์ไซค์ CBR เนาะหรือว่าตลาดต่างๆนะฮะโอ้มาแรงคนอุ้ยแห่ซื้อกันนะครับเพราะว่าหนังมันดังไงเออมันตามกระแสนะฮะแล้วครับว่ากันไปในช่วงเวลานี้เลยกันนะครับเมื่อกี้มีพี่กิ่งนะครับส่งความมาพี่ต้องถามใครดีต้องถามพี่สนกับพี่สนมีพี่กิ่งพลิวิทย์น้องกิ่งเนี่ยเขาบอกว่าดีเจวินครับย้อนกลับไปเมื่อปี2549นะฮะบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับเคยที่อยู่เชียงใหม่นะครับมันจะมีผับหนึ่งนะฮะอยู่ตรงตลาดสี่แยกขวงสิงห์นะครับตรงตลาดสี่แยกขวงสิงห์เมื่อก่อนมันจะมีพิซซ่า อยู่ด้านหน้าแล้วมันจะมีผับอยู่ด้านหลังนะครับจำชื่อไม่ได้ว่าผับชื่ออะไรนะครับดีเจวินคุ้นไหมหรือคนฟังคุ้นไหมครับนะฮะก็มันจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขาขวงสิงห์นะครับนะฮะแล้วก็เคยมีวีรกรรมเคยซื้อมาม่าหมูสับซองละ5บาทนะฮะเข้าไปกินกับเหล้าในผับนะครับแล้วก็ซื้อน้ำแข็ง7ไปเติมในถังน้ำแข็งของผับนะฮะเมื่อปี49พยายามจะนึกชื่อว่ามันเป็นผับอะไรนะฮะเออเดี๋ยวไม่แน่ใจต้องถามคนที่เคยไปเที่ยวนะที่ไม่ได้ใช่สายผับด้วยสินะฮะตรงตลาดสี่แยกควงสิงห์นะเมื่อก่อนมันจะมีพิซซ่าอยู่นะฮะและจะมีผับหนึ่งอยู่ด้านหลังจำชื่อไม่ได้ว่าผับอะไรตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะพี่กิ่งบอกว่านั่งนึกมา2วันท้อมากตอนนี้นะครับอ่ะว่ากันไปตอนนี้ได้จุนค้างเพลงใครบ้างเอ่ยค้างเพลงใครบ้างฮะเอาลุงแปะนะฮะลุงแปะนี่ก็มาช้าจริงๆนะฮะมีเพลงแปลกด้วยนะมีเพลงแปลกด้วยเมื่อกี้ที่ขอมา 2-3 เพลงเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
1: คนเรานี้ก็แปลก
0: ยังไงครับ
1: ชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขา
0: เขาเรียกว่าเผือกครับพี
1: ่แต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีใครรู้ตัวเราครับนะฮะคนเรานี่ก็แปลกนะรู้คนอื่นรู้เรื่องคนอื่นทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเรื่องตัวเองนี่ไม่รู้เลยนี่ก็แย่เหมือนกันแย่เหมือนกันนะครับตะกี้จะมีตะกี้จะค้างเพลงแปลกอยู่2เพลงใช่ไหมเมื่อกี้มีคุณฟังขอขี้เมา3ชามาว่ะพี่ต้าครับพี่ต้าจะฟังขี้เมา3ชาไหมแล้วก็มีอะไรนะเพลงแปลกที่เป็นเพลงอะไรนะเหมือนกับลูกทุ่งกับกึ่งๆนะอันนี้ของพี่นัทสรรหาอยากฟังนะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิช่างเบิร์ดสันหลวงอยากฟังช่างเบิร์ดสันหลวงอยากฟังนะครับช่างเบิร์ดมาปุ๊บก็แปลกเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อเพลงสากลเพลงฝรั่งเดี๋ยวเปิดเพลงฝรั่งก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูข่าวก่อนวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยอ๋อเพลงแม่ค้าส้มตำนะครับสรรหาเพลงเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันเพลงแปลกประจำวันนี้นะฮะสาวอีสานเรารักใช่ไหมออนอุมาสิงห์สิรินี่ใช่ไหมพี่ช่างเบิร์ดสันหลวงใช่ไหมที่ขอมานะเพลงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะจ๊ะนะ

ทษหมู่บ้านนะฮะโดนห้ามจัดงานมหรสพเป็นเวลา5เดือนหลังจากเกิดเหตุบั้งไฟเดือดนะฮะทำร้ายร่างกายนะครับโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าเกิดเหตุนะฮะชกต่อยตีกันใช่ไหมนะช่วงนี้มีงานบุญทางอีสานก็จะมีงานเยอะมากเลยคุณผู้ฟังครับนะครับเขาบอกว่าคนก่อเหตุต้องรับกล้องต้องมีการจ่ายค่ามหรสพค่าดนตรีลำวงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการสั่งจัดงาน5เดือนนะครับทำให้หมู่บ้านงดงานทุกอย่างจบจือไปหมดเลยนะครับนะครับก็คือจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะก็บอกว่าทุกๆที่ทุกๆปีคือทางอีสานเนี่ยก็จะมีงานเยอะงานเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงงานบุญต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแต่ว่างานบางครั้งบางทีมันคุมไม่ได้ไงเออใช่ไหมต้าต้องระวังด้วยต้านะเวลาไปเอางานปล่อยหลวงที่ไหนเนี่ยจะไปตีกันนะเนี่ยจะโดนเหมือนทางอีสานนะครับจะโดนทั้งแผงยกชุดแบบนี้นะฮะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะ

ี่อ้อมบอกว่าดีเจจ้ะถ้าคนละครึ่งใช้ไม่หมดนะเขาทบให้ใหม่หรือต้องใช้ให้หมดภายในวันเดียวอ๋อคนละครึ่งนี่ไอตัวของไทยช่วยไทยนะฮะเขาจะทบให้พี่เขาจะทบให้แต่ว่าภายใน1เดือนเราต้องใช้ให้หมดนะครับก็คือหลักการง่ายๆเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้วงเงินเนี่ย1คนนะ333บาทซึ่ง333บาทนี้จะเป็นเงินของรัฐบาลอยู่ที่200บาทอีกที่เหลือก็คือเงินของเรามันจะบวกกันนะฮะเท่าไหร่นะลืมไปแล้ว333บาทตัวนี้ก็คือเงินที่เราต้องใช้ในแต่ละวันก็คือรวมกันแล้วเนาะระหว่างเงินที่เราเติมเข้าไปด้วยกับเงินที่อยู่ในแอปของรัฐบาลให้นะครับก็คือ333บาทใช้หมดถ้าใช้ไม่หมดก็คือทบวันต่อไปแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะทบทั้งหมดจนถึงสิ้นเดือนถ้าเราใช้ไม่หมดสิ้นเดือนก็คือจบนะก็คือเขาจะเริ่มระบบใหม่คือ 1,000 บาทนะในเดือนต่อไปเป็นเวลา4เดือนครับคุณผู้ฟังซื้ออะไรแล้วบ้างเอ่ยเหลือเท่าไหร่บอกกล่าวกันได้กันละกันครับนะเปิดเพลงสากลสักเพลงนึงก่อนจะให้ฟังเพลงแปลกกันช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแปลกกันเดี๋ยวรอฟังนะแปลกไม่แปลกก็รอฟังกันละกันนะ

0: นะครับนี่คือเพลงที่ขอไปด้วยชิวๆเลยกันตรงนี้กันละกันยามเย็นนะครับนะหลายแนวเหลือเกินนะฮะวันถ้าดีเจวินไม่พูดขั้นกลางนี่ไบโพล่าลงแน่ๆเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแปลกแล้วพร้อมหรือยังวันนี้มีเพลงแปลก2เพลงพร้อมจะฟังหรือยังบอกก่อนนะใครเปิดเพลงดังให้หลีดนตรีให้หลีเสียงก่อนนะครับว่าแปลกจริงๆแปลกจริงหนอนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะฟังพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้เลยกันละกันกับช่วงเวลาของแฮปปี้มีเพลงแปลก
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะมันเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะแตงแตงตะแรงตะแรงแตงแตงแตงเดี๋ยวดูก่อนนะคุณผู้ฟังครับมีนักร้องภาคอีสาน1เพลงครับก็ชื่อว่าออนอุมาออนอุมาสิงห์สิริครับเป็นนักร้องน่าจะออกมาช่วงประมาณไม่รู้สิ1964น่าจะประมาณพ.ศ.2520 10กว่า20สมัยนั้นเลยนะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานแต่ว่าเขาจะมีความผสมผสานความเป็นแจ๊สคือมันไม่ได้เป็นหมอลำแบบ 100% นะแต่เขาจะเอาดนตรีแจ๊สนะครับมาผสมผสานกับเพลงหมอลำงงไหมไม่งงนะฮะลองฟังดูไหมชื่อเพลงว่าแม่ค้าส้มตำนะฮะเพลงนี้ขอมาจากช่างเบิร์ดสันหาช่างเบิร์ดสันขวานพี่โอถ้าขึ้นชื่อว่าเบิร์ดสันขวานนี่นะเพลงมันไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนนะฮะ
1: Happy มีเพลงแปลก
0: ใครเปิดเสียงดังให้หลีเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตกใจว่าเป็นเพลงอะไรนะฮะนะนี
2: ่มาแหกกินส้มตำด้วยอายส้มตำแซ่บแซ่บ
0: ส้มตำแซ่บแซ่บ

0: ดนตรีดีนะดนตรีได้นะฮะถ้าเอาคนนักร้องเสียงออกนี่ดีมากๆเลยนะฮะเออถ้าเอาเสียงนักร้องออกไหนดิจะแกงนักร้องทำไมก่อนเอามันเป็นเพลงลูกทุ่งนะมันเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะชื่อเพลงว่าแม่ค้าส้มตำนะฮะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: พี่เบิร์ดตอนพี่เบิร์ดคลอดนะพี่เบิร์ดเอาอะไรออกก่อนเอาหัวออกหรือเอาเท้าออกหรือเอาตูดออกก่อนนะทำไมฟังเพลงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอะฮะมันจะมีอยู่ 2-3 คนนะที่เป็นคนอินดี้นะเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับหิวส้มตำมะม่วงเลยจ้าดีเจพี่ชายบอกว่าฟังแล้วหิวส้มตำมาหิวตำมะม่วงเลยกะอ๋อจริงๆนะ

0: พูดถึงส้มตำนั่นก็เป็นเมนูที่แบบหลายคนชอบนะเมื่อกี้เจ๊ก็ส้มตำคือมันมีหลายแบบเดี๋ยวนี้นะปลาร้าที่เราเห็นขายนะฮะตามร้านต่างๆเนี่ยแค่หยอกเข้าไปก็นัวแล้วนะเพราะน้ำปลาร้าเนี่ยเขาจะปรุงมาแบบนัวเลยคือไม่ต้องเลยคือเดี๋ยวนี้ร้านค้าร้านส้มตำต่างๆเขาจะมีน้ำปลาร้าสำเร็จรูปเนาะสมัยก่อนยุคนั้นไม่มีต้องเอาปลาร้าเป็นตัวๆเป็นตอนๆเนี่ยมาตำผสมแต่ก็ถือว่าเก่งนะสามารถจะปรุงให้มันนัวได้เมื่อก่อนไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนผงชูรสอันนี้บนโต๊ะมันมีหรือยังนะยุคสมัยเมื่อปี2510กว่า20น่ายังไม่มีเนาะอาจจะยังเป็นแค่กะปิน้ำปลาอยู่นะครับอาจจะมาทีหลังนะฮะแต่เขาก็เก่งนะเขาสามารถทำส้มตำให้มีรสชาติที่กลมๆได้ปัจจุบันนี้สำเร็จง่ายเลยเทไอ้ปลาร้าสำเร็จรูปใส่เข้าไปนัวเลยอร่อยเลยอร่อยเลยนะครับเนาะพี่มโนว่าฟังเพลงนี้แล้วพี่คิดเมนูอาหารเย็นออกเลยครับเย็นนี้ส้มตำแน่นอนเออถ้าตำอร่อยก็ดีพี่ตำถาดอะไรเนาะเออนะอร่อยนะพวกตำถาดนะมันจะมีเครื่องเคียงเยอะไงมีหมูยอใช่ไหมพี่โอมีหมูยอมีต่างๆนะฮะมันจะมีในถาดเริ่มเทิมเลยทีเดียวเอออร่อยดีอร่อยดีนะขอนิ่งแปลกๆได้ไหมไหนๆมาแปลกแล้วอีกหนึ่งคนครับที่แปลกไม่แพ้กันเหมือนกันมาขอซิงเกิลเพลงแปลกอีกหนึ่งเพลงครับเพลงนี้เมื่อกี้เราไปอีสานใช่ไหมฮะต่อไปเราจะขึ้นเหนือกันเป็นเพลงของคุณบุญศรีดังตอนนี้จริงๆนะเพลงนี้ดังนะฮะถ้าคนเหนือจะรู้จักดีเหมือนพี่ต้าพี่ต้าชอบมากเลย
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกนะฮะพี่เพชรว่าพูดถึงส้มตำเนี่ยงานเมื่อคืนในเมนูหลักก็คือส้มตำแล้วก็ลาบคั่วโอ้ก็ลำดีพี่อร่อยดีอร่อยอร่อยนะฮะแบบกันเองนะไม่ต้องเสียสตังค์เยอะคือมันใช้งบประมาณวัตถุดิบที่นี่ที่ไม่เยอะเกินไปไม่แพงเกินไงนะก็สามารถเซฟงบประมาณได้เหมือนกันตำซำส้มขลกขลกขลกนะนะฮะมาเพลงแปลกอีกหนึ่งเพลงครับวันนี้เพลงเหนือครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าขี้เมาสามชาเคยฟังปะอ๋อ
1: มีเพลงแปลก
0: เจ้าภาพหลักเป็นแม่ค้าส้มตำไก่ทอดนะครับแม่ของลูกคนใหม่ใช่ไหมแม่คนใหม่ของลูกเอออ่ะมาเต้นต้าเพลงนี้ต้าชอบมากเลยนะฮะบอกว่าชอบขนาดบนอกปังใจภาษาเหนือนะมาขี้เมาสามชาครับ

0: จบไปแล้วเฮ้ย
1: เออจบไปเรียบร้อยแล้วล่ะได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเพลงแปลกนะเย็นนี้นะจ๊ะไหนช่วยแปลให้จวินฟังหน่อยสิรู้ฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยทั้งเพลงใช่ไหมฮะมันเป็นเพลงเหมือนกับหนุ่มสาวเขาหยอกล้อกันนะฮะคนเฒ่าหยอกล้อกันเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่อย่างเงี้ยหยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมานะฮะอะไรฟิลนั่นแหละเป็นภาษาเหนือนะครับน้องถ้าอธิบายนี่คงจะยาวนะฮะถูกใจพี่เลิฟมากเลยนะฮะเพราะว่านึกถึงตอนเป็นละออนนะครับเนาะไหนพี่โอ้ช่วยแปลให้เจนฟังหน่อยเร็วอ่ะแล้วนี้5 โมงเย็นกันแล้วนะครับ

ล่อมแมลงมาดมทุกทั้งป่าทีเดียวนะครับบุษบาตาคมไว้ผมยาวนะจ๊ะฟังเมื่อไหร่ก็สนุกเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะคือคักกันสนุกแล้วกันช่วงนี้เบาๆชิคๆเนาะพอยกย้ายใส่สะโพกกันได้นะครับตอนนี้ทางภาคเหนือรู้สึกว่าจะมีฝนเยอะขึ้นนะคุณฟังส่วนทางภาคใต้นี่เยอะอยู่แล้วทั้งวันเลยเนาะคุณฟังทางภาคใต้บอกว่าทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะทางตอนใต้แต่ภาคเหนือเนี่ยเมื่อกี้พี่เพชรถามว่าทางลำพูนมีฝนตกหรือเปล่าตอนนี้มันมีที่อำเภอพร้าวที่ตกอยู่ทางสายเหนือนะชัยปราการเอาว่าไปส่วนสายเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีแถวๆนี้สันกำแพงนะพี่สันกำแพงบ้านริมออนใต้ดอยง้มนะครับสันกำแพงอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ส่วนลำพูนเนี่ยนะฮะป่าซางนครเจดีนะครับจอมทองหนองเรื่องหนองล่องนะฮะเหล่าแมวนะครับป่าลกฟ้าเนอะไอ้ตานครเจดีอ่ะนะแล้วก็ประมาณนี้นะแม่ตื่นนู่นเลยนะครับเนาะทางลำพูนมียังไม่มาอย่างเป็นทางการพี่ดาวสันกำแพงบ้านทียังไม่ขึ้นมานะยังไม่ขึ้นบนหน้าจอนะฮะวันนี้พี่ช่วยวันดีเจครับได้ปลาดุกโตๆมาหนึ่งตัวว้าวไปตกปลามาได้ปลาดุกมาด้วยพี่ระบุวันดีเจครับเคยไปบ้านพระบุญศรีรัตนังด้วยที่ป่าเหมือดสันทรายไปเล่าความหลังพระอุ้ยที่เจียงไฮแกเป็นช่างปีจ้างสล้อเคยร่วมงานกันกับพ่อบุญศรีเลยเอาความหลังของคนเฒ่าคนแก่มาฝากที่บ้านเนาะแล้วเคยไปเยี่ยมคุณบุญศรีรัตนังคนที่ร้องเพลงเมื่อกี้คนที่ร้องเพลงขี้เมาสามชาติเมื่อกี้นะฮะเป็นศิลปินคนเหนือศิลปินโบราณศิลปินคนเฒ่านะฮะพี่ฝนวันนี้เจอครับตอนนี้ที่ชลบุรีเริ่มมีตกปรับปรายมาแล้วส่วนที่อยู่นะครับไหนจังหวัดไหนฝนตกร่วมบอกกันมาได้นะครับจะได้ทราบว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะ

สันและกยานะครับอานัทนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะมีแค่ใจดวงเดียวมีแค่ใจดวงเดียวนะครับอ่ะ5โมงเย็น15นาทีนะครับตอนนี้ได้เวลาเลิกงานของหลายๆคนแล้วนะครับเนาะชิวๆกันช่วงนี้

นี่เลยนะฮะชื่อเพลงว่าออต้องออกเสียงว่าไงสวยหนักละฮะไหนพี่โอทำเสียงหน่อยสิพี่โอเขาอยู่ประเทศอยู่ทางภาคใต้มาก่อนไหนคนใต้ออกเสียงหน่อยสิครับพี่จุ้ยอัดเสียงไว้หน่อยสวยนัดจะทำเสียงไม่ได้ต้องเป็นให้คนใต้ทำเสียงเพลงจากโชเล่นะครับเมื่อกี้สะดุดหูคำนี้คำว่ายาลังกานะฮะเมื่อกี้ถามพี่โอว่ายาลังกาแปลว่าอะไรพี่โอว่ามันเป็นคำสร้อยนะฮะผมก็ตกใจไอ้ยาลังกาเนี่ยเคยได้ยินในช่องนั้นนะฮะคนในหม่งคุณผู้ฟังเคยดูช่องยูทูบของคนในหม่งไหมที่เขาไปนอนในป่าอะเออนอนในป่าเขาชอบพูดไอ้ยาลังกาเนี่ยเขาไปอะไรอะนึกว่าเฮลเล่ฮันเล่วังกาหรือเปล่ามันเป็นสร้อยเนาะพี่โอว่ามันเป็นคำสร้อยนะฮะผมก็ตกใจไอ้ยาลังกาเนี่ยเคยได้ยินในช่องนั้นนะฮะคนในหม่ง

0: ือผสมผสานกันไปนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับมีเพลงเหนือเพลงหนึ่งพี่เลิฟน่าจะชอบเพลงนี้ตาต้าน่าจะชอบเพลงนี้บ้านที่ลำพูนไม่ออนฝนตกหรือเปล่าอ่ะโอเคตอนนี้ดูขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะฮะสันกำแพงตกหนักขึ้นนะฮะตอนนี้นะสันกำแพงฝนตกหนักขึ้นนะครับแล้วก็ดอยงุ้มด้วยนะครับดอยเวียงอันนี้คือที่เชียงใหม่ลำพูนนะเดี๋ยวคุณฟังจะงงว่าที่ไหนนะครับเนาะในห้องสอนตกเยอะนะครับจอมทองนะฮะป่าซางกำลังคลึ่งอยู่กำลังตกอยู่นะครับนะฮะช่างบอยพัทลุงวัดดีเจครับนี่ผมอัดเสียงให้ส่งให้พี่ก็ได้อ่ะมาขอฟังเสียงหน่อยสิครับพี่อ่ะมาเสียงมายังฮะ
1: สวยหนัก
0: อ๋อสวยหนัดต้องพูดสั้นๆช้าๆใช่ไหม
1: สวยหนัด
0: สวยหนัดนะสวยหนัดสวยหนัด
1: สวยหนัด
0: เออต้องพูดช้าๆหน่อยนะไม่งั้นไม่ถูกต้องนะต้องสวยหนัดนะสวยหนัดก็สวยหนัดอ่ะเพลงใต้เพลงคนดำเพลงของดารินดาแหมดารินดาไม่มาวันนี้มาพี่เพชรส่งภาพมากำลังขับรถอยู่มีฝนโปรยปรายนะครับในโซนที่อยู่แถวชานสังกำแพงนะฮะพี่ในเมืองเชียงใหม่ไม่ตกนะพี่นะร้อนตรงนี้นะอย่าให้ฝนตกไม่ตกเลยนะครับนะอามาสวยหนัดก็สวยหนัดครับจากเพลงใต้เราชะแวบมาทางเหนืออีกละเพลงต่อไปนะครับเราจะให้ฟังเพลงเหนือเพลงนี้พี่ต้าน่าจะชอบนะครับนะจะพาไปโรงน้ำแข็งพี่ต้าจะพาไปที่โรงน้ำแข็งลองฟังดูนะว่าจับใจความได้เปล่านะฮะพี่โอลองฟังดูนะเพลงนี้สนุกดีแบบเพลินๆดีชื่อเพลงว่าแล้วพี่จะหนาวลองฟังดูนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรนะฮะ

มันว่าขู่แฟนตัวเองนะว่าเฮ้ยระวังนะระวังนะพ่อดุนะอะไรประมาณนี้ฟิวนั่นแหละเข้าใจไหมมีพี่7คนเป็นนักมวยหมดเลยแล้วก็ห่วงน้องสาวมากเลยนะจะบอกให้ประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เฉลยว่าที่ว่าจะหนาวนี่ไม่ใช่เลยนะฮะที่บ้านเป็นโรงน้ำแข็งเป็นโรงทำน้ำแข็งนะก็เป็นกับเหมือนกับการเล่นคำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สนุกดีนะครับของฟ้าปวินาพี่เลิฟฟ้าปวินาอีกสักเพลงไหมอยากฟังเพลงเหนือออยากฟังกระแตในสมัยเมื่อก่อนจำเพลงนี้ได้ไหมครับพี่โอ้กระแตไม่หนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับเดี๋ยวเข้าสู่เพลงสตริงปกติกัน

วเลยว่าแล้วอ้ายจะหนาวนะฮะคนเหนือจะเรียกว่าอ้ายเนาะแล้วพี่จะหนาวนะปานถ้ามาบ้านน้องเนี่ยนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงเรื่องของเหมือนกับประมาณว่าสาวคนนี้บอกว่าเฮ้ยถ้าพี่มาบ้านหนูนะพี่จะหนาวแน่นอนเลยนะฮะพี่เป็นนักมวยพ่อเป็นนั่นเป็นนี่คือ

เป็นเพลงน่ารักของกระแตนะครับจังมันเตอนะฮะจังมันเตอแปลว่าอะไรช่างมันเถอะนะฮะนักร้องคนสวยนักมวยคนเก่งพี่โอบอกเอาไว้ใช่ครับใช่กระแตคนแต่งก็เก่งเนาะอาสยามในยุคนั้นถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองเลยเนาะเสียดายเนาะเฮียฮ้อเนาะแกไม่น่าไปลงทุนไอ้ทำไอ้ขายออนไลน์นั่นเลยนะเออนะฮะถ้าไม่ไปลงทุนทำขายออนไลน์ตอนนี้เนี่ยอาสยามหรือ IS เนี่ยโอ้โหเพลงนักร้องเต็มเลยที่แกมีปัญหากับอาสยาม IS ก็คือเอาเงินไปลงทุนขายของออนไลน์คือกะว่าขายออนไลน์มันจะปังไงกลัวว่ามันไม่ปังอ่ะนะฮะนี่คืออาสยามนะครับกระแตป้อใจอย่างป้อใจจะอั้นจังมันเตอจังมันเตอในพี่โอ้ลองทำเสียงตามดิพี่โอ้ป้อใจจะอั้นจังมันเตอผู้ชายแบบนั้นนะช่างมันเถอะเออเพลงน่ารักคิดเบิร์กคิดโคนไปว่าอะไรคิดโคนนั่นแหละนะฮะ

มัยนั้นกระแตยังตะมุตะมิอยู่เลยอ่ะเออขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวปิดรายการไอ้เรื่องใครจำดีได้บ้างเอ่ยในอาสยามเราต้องให้มันสุดนะฮะให้มันสุดไปเลย

เป็นเพลงรักๆนะของแคทรัตการนะครับชื่อเพลงว่าอย่ากึดนักนะฮะอย่าคิดเรื่องอย่าคิดมากอะไรเงี้ยสนุกสนานดีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะครับส่งให้ฟังช่วงนี้กับปิดท้ายกับอาสยามที่คิดถึงกันละกันในยุคนั้นนะฮะผ่านไป10ปีแล้วอาสยามก็หวังว่าน่าจะฟื้นกลับมานะฮะมั้งอยากจะให้กลับมานะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่เพลงสตริงปกติแล้วที่เปิดให้ฟังกันตอนนี้ห้าโมงครึ่งกันแล้วเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปหาได้ทานกันอากาศร้อนมากเลยนะครับข้างนอกนี้นะครับแต่ก็ยังมีบางหลายจังหวัดนะครับที่มีฝนตกอยู่ปราบปรายนะครับส่วนกรุงเทพไม่มีนะครับแต่ไม่มีตอนนี้พนัสนิคมชลบุรีนะครับเริ่มมีฝนฟ้าอากาศมานะครับส่วนภาคอีสานนี่ไม่มีแล้วนะฮะเหนือนี่ไปค่อนแถวทางสายเหนือแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ฝั่งอมก๋อยเนาะดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะเสือเกินนะเยอะเสือเกินนะครับใครที่อยู่บนถนนใหญ่ก็ค่อยๆขับขี่วันนี้ดีหน่อยวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็ยังดีหน่อยนะครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้รถก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นวันเปิดงานปกติโรงเรียนหน่วยงานต่างๆก็กลับมาเปิดปกติแล้วนะครับเนาะพี่บอกว่าไม่สนุกเลยแกรมมี่ไม่มีคู่แข่งอันนี้จริงมันก็จริงเหมือนกันนะฮะแกรมมี่ไม่มีคู่แข่งเลยอ่ะนะฮะโอเคโอเคนะครับมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวคงจะต้องล่ำลารายการกันไปขอบคุณยำปูม้าจัดยอดด้วยกันครับนัวแซ่บทุกวันกับยำปูม้าจัดยอด True Detect ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของร้านจะยอข้าวต้มบัตรเดียวได้ให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวกลับเข้าสู่เพลงสตริงปกตินะครับมาฟังเพลงไฟแดงดีกว่าพี่นะติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงอยู่หลายพื้นที่นะครับค่อยๆขับขี่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรบ้างนะไฟแดงนะนอกจากพวงมาลัยแล้วของกินของใช้ขายหวยมีไหมฮะไฟแดงมีไหมสมมติจะเป็นของกินของใช้มากกว่าเนาะถ้าหวยมันต้องนั่งดูเบอร์ไงนั่งดูเบอร์นะฮะนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ายฉันทุกที
1: ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

You're listening to BP Radio Online, Thailand. เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 9.5 และ Facebook 9.5 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน VP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะฉันไม่มีที่ไปจะทำยังไงดีนะทักทายช่วงเวลาของ3ทุ่มกับดีเจวินที่ BP Radio ในค่ำคืนนี้เลยนะครับกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาค่ำคืนของวันสบายๆเลยเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวรอคนฟังแป๊บนึงนะฮะในวันสบายๆตรงนี้เลยนะฮะพี่โอมาแล้วนะสวัสดีตาต้าด้วยกันละกันครับมาแล้วนะฮะลงมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังนั้นอยากฟังกันนะ

หนใครแพ้กลางคืนบ้างเอ่ยนะฮะเก่งนักใช่ไหมนะเก่งนักใช่ไหมถึงเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเพลงแพ้กลางคืนนะครับแล้วก็ตอนรับเข้าสู่ช่วงคืนนี้กับ DJ Win ที่ BP Radio นะฮะส่งเพลงเพราะให้ฟังกันนะครับมาทักทายคืนนี้เลยนะฮะตรงวันนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้วันพุธที่3นะฮะเดือนมิถุนายนนะครับ2569นั่นเองครับทักทายช่วงเวลาค่ำคืนหลายคนอาจจะกำลังนั่งชิลนั่งดื่มกันอยู่เปล่าแล้วแต่อิริยาบถนะฮะแต่ละคนแต่ละที่นะครับ YouTube มาแล้วนะครับ MA งานเสร็จเพิ่งกลับถึงบ้านครับพี่วินอาบน้ำแป๊บหนึ่งโอเคมาคุงนะฮะให้เวลาอาบน้ำก่อนในช่วงนี้นะครับลงมาเซฮายกันนะครับจูนะครับคืนนี้วันสบายๆนะวันนี้มาร์คขอเพลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะเดี๋ยวรอเข้ามากันสักพักถ้าจะเชิญเข้ามากันนะครับพี่โอบอกว่าดิเจวินครับส่งน้องเหมียวมา1ตัวเหมียวกำลังหยิ่งเลยแอคอาร์ตมากพี่โอเนี่ยเขาจะชอบเก็บภาพน้องแมวเวลาไปไหนนี่เวลาแมวอยู่ที่ไหนก็จะชอบแบบเก็บภาพมาให้ดูนะฮะพี่เคียวเพชรสวัสดีครับตั้งแต่รอบดึกครับรอฟังในแอปครับขออีกรอบนึงเพลงอะไรพี่ลืมมาแล้วเมื่อกี้กลางวันเมื่อกี้คุณฟังขอเพลงมาเยอะมากนะฮะไม่รู้เกิดอ๋อโกดำใช่ไหมโอเคโกดำนะครับเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะโกดำไม่นะโอ้ยนะมันหลายเวอร์ชันมากเนาะหลายเวอร์ชันมากคนมาทำเยอะมากเลยนะฮะพี่ต้าว่าวันนี้ไปใช้บริการคนละครึ่งมาส้มตำโคตรแซ่บไหนขอดูภาพหน่อยสิไปร้านเหล้าที่ไหนนี่ส่งบริการมานะครับไปนั่งชิลมานี่ครับไปนั่งชิลกับทางที่บ้านนะฮะมีส้มตำนะฮะมีเครื่องดื่มตราสิงห์นะฮะจากป่าซางลำพูนนะครับทักทายเข้ามานะฮะหาลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ฝากมานะฮะเวอร์ชันจริงต้องมีไม้เมืองด้วยใช่ถ้าโกดำธรรมดาไม่ใช่ต้องมีไม้เมืองด้วยถึงจะถึงว่าเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องนะครับทักทายทางมนทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังเพลงกันอยู่นะ8ล้านเวอร์ชันใช่แล้วมาคูมันเยอะเกินไม่รู้เวอร์ชันไหนเป็นเวอร์ชันไหนนะครับเนาะเป็นเพลงรักของสะพานรักสารสินคือในข้อมูลที่พี่โอเขาส่งมาที่จีนคือเพลงโกดำเนี่ยเหมือนเขาแต่งขึ้นมาจริงๆที่ให้กับความรักของสะพานสารสินก็คือหนุ่มสาวที่ผู้ที่เสียชีวิตใช่ไหมในตรงนั้นนะครับสะพานสารสินใช่ไหมก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาแต่ว่าในซีรีส์ล่าหยกเนี่ยเขาหยิบเอาเพลงนี้ไปประกอบก็เลยกลายเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนจำสารสินไม่ได้แล้วเป็นจีนไปหมดเลยนะครับเมื่อกี้ตอนเย็นเมื่อกี้ฝนกระหน่ำลงมาเหมือนกันที่เชียงใหม่นะครับในเมืองไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะตกนอกเมืองเยอะนะครับตอนนี้อากาศก็เลยเย็นสบายเย็นสบายทีเดียวนะครับนะทักทายสาวเกาะยายเก่งแดงด้วยนะฮะมาคุงเก่งแดงมาว่ะเก่งแดงสบายดีไหม งั้นเปิดเพลงกันแล้วกันช่วงนี้นะครับในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังมาในค่ำคืนนี้นะครับทักทายสาวเกาะเก่งแดงด้วยกันละกันนะจ๊ะทักทายคุณทลิกด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะคนตายก็ชื่อโกดำอ๋อคนตายชื่อโกดำใช่ไหมเป็นญาติกับโกแดง

แล้วครับนี่คือเพลงที่ส่งให้ฟังนะครับชื่อเพลงว่าสมสารนะครับสมสารทรมานมานานหลายปีนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยก็แล้วกันในคืนนี้เลยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับโกดำนะฮะโกดำเนี่ยนายดำแซ่ตันนะครับคือชายหนุ่มสู้ชีวิตจากภูเก็ตผู้เป็นเจ้าของตำนานสะพานรักสารสินครับเมื่อปี2516นะครับเขาตัดสินใจใช้ผ้าขาวม้ามัดร่างของตนเองกับแฟนสาวแล้วกระโดดลงจากสะพานสารสินเพื่อจบชีวิตหลังจากความรักของทั้งคู่นั้นถูกกีดกันอย่างหนักจากครอบครัวฝ่ายหญิงเพราะความแตกต่างเรื่องฐานะนั่นเองอุ้ยเศร้าจังเลยนะฮะนี่สมัยก่อนนี่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะเศร้ามากเลยก็เลยเป็นที่มาของตำนานรักสารสินนั่นเองครับแล้วก็เป็นเพลงโกดำไปแบล็กนะฮะขอเพลง191ลาวานูนนะฮะพี่อิงครับพี่อิงเขากำลังซึ้งอยู่เขาจะพึ่ง191ครับพี่ขอเพลงไม่ดูอารมณ์เพลงเลยกำลังซึ้งอยู่มาโกดำกำลังมาโกดำมา191ว่ะมาโกดำนะครับที่ขอไปด้วยมาคงว่าวันนี้ขอเพลงคำว่ารักและเพลงขอบคุณของแว่นใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็เพลงรักของเธอคือของขวัญอีกเพลงนึงของแว่นใหญ่มาคุงจะขอหลายๆเพลงมาคุงฮะมาคุงโดนเด่นมาหรือยังมาคุง0840456862นะจ๊ะพร้อมเพย์ก็ได้มา True Money ก็ได้มาเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมนะครับในเวอร์ชัน AI เป็นเพลงที่ถูกเอาไปร้องในเวอร์ชัน AI เยอะมากนะครับแล้วก็เพราะทุกเพลงเนาะ AI ก็เอาไปร้องนะครับเป็นเรื่องจริงที่อิงประวัติศาสตร์ละกันเป็นเรื่องจริงที่อิงมาจากประวัติศาสตร์นะฮะการสูญเสียของคู่หนึ่งนะครับที่ตัดสินใจโดดสะพานสารสินนะเพราะว่าถูกกีดกันจากความรักนะครับเนาะคุณฟังใช่ไหมว่ามีมิ้นท์น่ะสาวมิ้นท์ที่อยู่อังกฤษเนี่ยมิ้นท์เป็นคนจังหวัดตรังแต่ว่าก็มีญาติอยู่ทางภาคใต้หลายพื้นที่นะฮะมิ้นท์บอกว่ามิ้นท์ดิฉันเชื่อไหมว่าโกดัมเนี่ยหรือว่าชื่อดำนะฮะป้ากับม้ามิ้นท์รู้จักด้วยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2510กว่าไม่เกิน2520อ่ะนะครับเนาะมิ้นบอกว่ามิ้นได้มีโอกาสฟังเรื่องนี้เหมือนกันที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าบ้านฝ่ายหญิงเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านอากงที่มิ้นรู้จักนะฮะม้าของมิ้นนั่งรถสองแถวของแกทุกครั้งที่เข้าเมืองภูเก็ตนะครับม้าของมิ้นนะนั่งรถสองแถวของแกทุกครั้งเลยที่เข้าเมืองภูเก็ตคนภูเก็ตจะเรียกว่ารถอะไรนะรถนะโพท่องเหรอฮะอันถูกไหมเนี่ยโมกกล้องโพท่องนะฮะก่อนวันที่จะมีการสูญเสียชีวิตของทั้งคู่เนี่ยฮะก็มีการมาลาที่บ้านด้วยอันนี้คือเรื่องราวในอดีตที่เขาเล่ากันมานะมินเล่าให้ฟังนะมีการมาลาที่บ้านด้วยแต่พูดแนวบอกว่าลำบากเหลือเกินถูกกีดกันนะครับจากครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งเลยประมาณเนี่ยอันนี้ม้ากับป้าของมินเล่าให้ฟังเล่าแล้วก็เศร้าแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะไม่คิดว่าเขาจะโดดกันจริงๆอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ไหมนี่เราอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมมินที่มินเล่าเนี่ยถ้าเราได้ยินอย่างนี้แสดงว่าเราได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยแต่มินว่าน่าจะประมาณพ.ศ. 2516นะเพราะว่าพี่ชายเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะโกดามเป็นคนที่ใส่ดีแต่ที่บ้านไม่ถึงกับจนนะแต่ว่าแค่ไม่มีพ่อแม่นะครับประมาณนั้นเลยนะฮะคนสมัยก่อนคือถ้าลูกสาวเรียนวค.วิไลครูภูเก็ตคนรุ่นแรกนะฮะก็คือคนมีตังค์นะฮะบอกว่าคนในพื้นที่ตำบลนั้นก็คือรู้ข่าวแล้วก็เสียใจกันหมดเลยนะฮะป้าคนภูเก็ตตำบลสวนมะพร้าวแต่กำเนิดเลยอันนี้เป็นเรื่องจริง 100% ที่มินนั้นได้รับทราบมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กดอยนะฮะยังมีการเล่าสืบต่อกันมาโอ้นี่เราได้ยินได้ฟังมาจากคนในพื้นที่นะฮะที่ในตรงนั้นเลยนะฮะป้ามินคนตำบลเดียวกันทั้ง2คนภูเก็ตทั้งคู่เลยนะฮะโอ้นี่เป็นที่มาที่ไปเนาะ

ฟังใช่ไหมว่าที่เชียงใหม่มันก็มีตำนานเหมือนกันนะตำนานของคนที่ที่เขาเรียกว่าเสียชีวิตจากความรักเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริง 100% มั้ยหรือว่าเขาเอามาแต่งเป็นเพลงจริงๆนะฮะคือที่ภาคเหนือมันจะมีตำนานมะเมี่ยนะฮะมะเมี่ยคือทางภาคเหนือมันจะใกล้กับประเทศพม่าเนาะคือคนพม่าคนพม่าเนี่ยเขาจะมาข้ามฝั่งมาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วเมื่อก่อนลูกชายเจ้าเมืองนะฮะเจ้าน้อยสุกเกษมนะเป็นลูกชายเจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยนั้นยังไม่เป็นประเทศไทยยังเป็นเขตปกครองภาคเหนืออยู่เชียงใหม่อยู่นะฮะลูกชายอันเนี้ยเจ้าน้อยสุกเกษมนะฮะไปหลงรักสาวพม่าคนหนึ่งนะชื่อนางมาเมียนางสาวมาเมียนะเป็นสาวเหนือสาวพม่านะฮะทีนี้ถูกกีดกันเหมือนกันประมาณเนี้ยเหมือนเรื่องเนี้ยนะเพราะว่ามาเมียเป็นสามัญชนไม่ใช่คนชั้นปกครองนะฮะทั้งคู่ก็แอบไปมาหากันเงี้ยจนทั้งเขาจับได้สุดท้ายเนี่ยโดนกีดกันนะฮะแต่ในเพลงน่าจะแต่งเวอร์ไปหน่อยนึงในเพลงแต่งว่าเจ้าชายเนี่ยตรอมใจตายนะคือตอนแรกมาเมียเนี่ยหนีข้ามฝั่งมาอะไรนะมาเมียเจ้าชายเป็นราชบุตรแต่สุดที่รักเป็นพม่าผิดประเพณีเหมือนกับประมาณว่าปลอมตัวไปมาหากันประมาณนี้นะครับสุดท้ายถูกจับได้นะครับแล้วก็ฟีลเหมือนกับฆ่าตัวตายตรอมใจตายประมาณนี้สักอย่างเนี่ยก็เป็นตำนานที่ภาคเหนือเหมือนกันนะด้วยชนชั้นเหมือนกันอันนี้เป็นลูกชายกษัตริย์นะครับที่ปกครองเชียงใหม่ภาคเหนือนะฮะกับคนพม่าสมัยนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เขาแต่งเป็นเรื่องจริงที่อิงงานกับตำรวจจริงมันมีจริงๆมันมีจริงๆนะครับชนชั้นมันมีจริงนะฮะเนาะทักทายน้องเอนะจะรวยด้วยกันละการทักทายนะครับทักทายทางบุญทลิกด้วยนะจ๊ะวันนี้เปิดเพลงมาด้วยเพลงเศร้าพอดีเลยนะฮะมินนี่ก็

นี่หนูบอกว่าทางญาติทางครอบครัวรู้สึกเสียใจไม่ได้ที่กีดกันทั้งคู่นะฮะบางท่านบางคนยังมีชีวิตอยู่เลยนะคนที่ไปกีดกันสมัยนั้นนะฮะเออนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังฟังเพลงด้วยกันตรงนี้กับดีเจวินสวัสดีพี่คำล่าพาเพลินด้วยกันนะฮะอีกฝั่งท้องฟ้าได้ไหมเนี่ยเมื่อคืนหลับไปก่อนไม่ได้ฟังนะฮะเออนะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับเพลงเพราะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ก็ทักทายกันได้นะครับเนาะทักทายปลาทองด้วยกันฮะสะพานรักสารสินหรอตำนานปลาจีนครับนะฮะตำนานปลาจีนนี่น่าจะเป็นตำนานน่าจะเป็นตำนานหม่าล่ามากกว่านะฮะมีแต่ตำนานอุดรล่ะโอ้แง่ทรายว่าตำนานอุดรตำนานปาจีนก็มานะฮะทวัชชัยนะฮะสาวเกาะลงมาบ้ามอยกันได้

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอีกฝั่งท้องฟ้าครับเพลงจากไอ้น้ำนะครับมาเดี๋ยวใครจะโทรศัพท์ขอเพลงหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะตอนนี้4ทุ่ม15นาทีลงมาทักทายกันนะครับพี่ปัดทองปัดทองหายหน้าไปนานมากปัดทองส่งเสียงร้องบ้างสิได้ร้องเพลงบ้างไหมว่าจะไปจกปัดทองมาส่งนักร้องซ่อนแอบซะหน่อยนะพี่ธวัชชัยนะฮะแง่ทรายนะครับอารมณ์มาเซฮายกันคืนนี้นะครับวันนี้มาคงขอมา3เพลงว่ะระวังโดนหงล่อนล้ออีกนะเมื่อคืนนี้มาคงเมาไก่เนื้อหรือเปล่าเมาไก่เนื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอ่ะมาสายประจำของเราในคืนนี้มาแล้วครับสายประจำนะฮะมาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินขอรับประวัติสั้นๆเรื่องตำนานโกดัมนะครับ
0: ว่าอ่ะมา
1: จริงๆแล้วโกดัมอ่ะจริงๆเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองเพราะว่าคนที่โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงเนี้ยชื่อเล็กเขาขอให้กิ๊กแล้วกิ๊กขอให้เล็กขอให้กิ๊กแล้วทีเนี้ย เขาอยู่ด้วยกันสองคนเขานัดเจอกันเมื่อวานเขามาหากันแล้วถึงเวลาจริงเขาแบบถูกกลืนกินกันแบบคือข้าวหมายประมาณอ่ะแบบคูนัวเนียกันกลืนกินกันจนไม่ได้รอฟังเสียงพี่วินก็เลยไม่ได้เปิดให้เมื่อวานนี
0: ้ใช่
1: ก็คือประวัติน
0: ั่นคือประวัติของเพลงเลยใช่ไหม
1: ใช่แล้วเรื่องจริงมันก็มีจริงเรื่องชนชั้นเนี่ยผมเคยมากับตัวผมถึงปลอมตัวมาเป็นประชาชนทุกวันนี้ไงเพราะว่าผมเป็นแบบข้าใจยากคือผมต้องปลอมตัวลงมาเพื่อมาจีบเอเชียเนี่ยแล้วพอมาทำพันธมาปุ๊บแมงมุมฆ่าไปแดกเลย
0: คือไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับ
1: ใช่ผมก็เลยตอนนี้ผมก็เลยกลับมาเป็นอยู่ชนชั้นเดิมแต่เมื่อก่อนผมอยู่ชั้น4แล้วตอนนั้นผมมาซื้อชั้น1เปิดร้านค้าผมก็เลยลงมาอยู่ชั้น1เพราะว่าชั้น2ชั้นตะชั้น2กับชั้น4ผมก็เลยปล่อยเช่าตอนที่ผมเลยกลับมาเป็นชนชั้น1อยู่เหมือนเดิม
0: ที่ลงมานี่คือกลัวดินถล่มนะฮะ
1: เข้าใจใช่ไหมเข้าใจทุกคนเข้าใจตรงกันนะ
0: เข้าใจครับ
1: น
0: ี่
1: คือประวัติของพี่วินถามปุ๊บเงียบจ้อยไปไหนกันนะทำอะไรกันอยู่คงไม่ไปนั่งเป่าจิ้งจุกกันหรอกเชื่อผมเถอะ
0: ข้าจะไปนั่งนับดูดาวไปอะไรอย่างนี้นะไปอะไรอย่างนี
1: ้ไม่เชื่อเพิ่งข่าวใหม่ประมาณเพิ่งมาเจอกันไม่เชื่อเด็ดขาด
0: ก็เนี่ยเรื่องจริง
1: เขาตอบอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ฟังเลยสุขไม่ได้ฟังเลย
1: ตลอดไม่ได้ฟังพี่วินไม่ได้เปิดเพราะเขาเรียกหาแล้วไม่เจอครับไปทำอะไรครับรู้นั่งเป่าวิชุกกันอยู
0: ่หายไปเลยเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ
1: ปัดแปะอยู่โอเคขอเพลงแล้วกันขอรับ
0: อะไรขอรับ
1: วันนั้นพี่วินเปิดเดี๋ยวจะวัดนะไม่ตอบละลองฟังแล้วเวอร์ชัน AI ลองหาให้หน่อยเวอร์ชันไทยจีนอ่ะ
0: ได้เวอร์ชัน AI นะ
1: ใช่ AI ไทยจีนด้วยนะ
0: ไทยจีนด้วยได้
1: ใช่เพราะมันพี่วินเปิดอยู่ผมฟังอยู่ผมฟัง
0: จริงเดี๋ยวหาให้
1: ใช่อะไรนะลองฟังในเวอร์ชัน AI ไทยจีน
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากพี
1: ่แป๊บนึงพี่เล็กมายังเล็กกับกิ๊กมายัง
0: วันนี้ยังไม่เห็นมานะยังไม่เห็นนะคืนนี้นะ
1: มันเดินไม่ไหวขามันสั่นขาหนอนทั้งคู่แหละเชื่อผม
0: ทำไมเขาเดินขึ้นลงบันไดเกินแหละฮะเดินขึ้นลงเกิน
1: ใช่คนชนชั้นโตกับคนชั้นต่ำ อยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้เจอกันนะขาอ่อนหมดเลย
0: ตาย
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ปรับน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอรับ

0: โอ้นี่เขาชอบแต่งเรื่องเนาะหมอไปออกรายการ The Shock The Ghost นะฮะพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ร้างแห่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับนะฮะบอกนะฮะมีเวอร์ชั่นไทยนะกับคอมเมนต์ด้วยอ่ะจริงดิมีเวอร์ชั่นคอมเมนต์ด้วยเหรอโอ้ซึ่งคอมเมนต์ก็มีมาทํามาฟังคนนี้ดีกว่านักคนที่ติดอ่างนะครับเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจูวิน
0: สวัสดีจูวินครับแบบว่าไงคร
1: ับชาย2ครับพี
0: ่อะไรนะ
1: ผมสาย2ใช่มั้ย
0: สายที่2ใช่ว่าไง
1: เออว่าเราก็อยู่แล้วเราก็มาดูเลยกําลังคุยอยู่ก็เลยวางไปก่อน
0: ก็บอกแล้วว่าให้วางไว้ก่อนแล้วก็กดโทรมาก็ได้แหมสายซ้อนขอเพลงอะไรเหรอ
1: ขอเสนอหน้าอันมุนนาได้มั้ยพี่ดีจูวิน
0: อีกทีช้าๆที่จะรีบพูดไปไหน
1: เสนอหน้าเสนอหน้าอานันต์บุญนาคอ๋อ
0: เสนอหน้าของอานันต์บุญนาค
1: ครับ
0: เออนะเดี๋ยวหาให้ฟังฝนตกไหมแถวบ้านเหรอ
1: ไม่ตกครับ
0: จริง
1: ดิไม่ตก
0: หรอ
1: ถือตกครับ
0: มีบ้างแล้ววันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างฮะคนละครึ่งกันไทยช่วยไทยอะฮะ
1: ก็กินข้าวอย่างเดียวก็ไปกินข้าวร้านอาโกใช่ไหมอาโกผมอะแล้วตอนนี้ผมไปกินก็ขอไทยคนละครึ่งอาโกบอกลูกขอรู้แชร์ว่าไม่ต้องคิดตังค์แชมป
0: ์อ๋อมาบ่อยใช่ไหมมาบ่อย
1: เลยของผมเป็นญาติผมเ
0: อง อ๋อเป็นญาติเดียวกัน
1: ญาติทางกงนะของผมเป็นอังโก้เป็นน้องกงนะ
0: อยู่กับกง
1: ผมอยู่กงมาตั้งเด็กแล้ว
0: อ๋อดีนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ฮะ
1: ครับครับพอกงตายก็เป็นแบบเมาเน่าเลยผม
0: โอเคขอบคุณมากนะ
1: ครับครับครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: คาปูชิโน่หวานน้อยหัวเสนอหน้าทำไมเหรอคาปูชิโน่ฮะทักทายพี่ออสเขี้ยวเงินบอกว่าขอเพลงหมากเกมนี้ของอินคาด้วยนะครับหมากเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอออย่างไรนะครับเนาะสาย2อยู่พุทธมณฑลนครปฐมครับดีเจไม่ได้อยู่ที่พี่แชมป์ครับอ๋อคนละสายพี่สาย2นครปฐมพุทธมณฑลว่ะนะมีสายไหมครับมาแล้วอันนี้คือสายประจำของเรานะมันจะมีประมาณ 3-4-5 สายเนี่ยที่เหลือนี่คือจะโผล่นานๆมาทีนึงนะฮะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ว่าไงพี่ใหม่
2: คร
0: ับ
2: ผมอ
0: ันนี้หลับเพิ่งตื่นเหรอฮะหรือไงเสียงอ่อย
2: ๆเพิ่งฟื้นเพิ่งกินข้าวได้ครับ
0: เป็นอะไรเป็นอะไรไม่สบาย
2: แฮง
0: เป็นไร
2: แฮง
0: แฮงเหล้าโอ้โหเมื่อคืนที่ไลฟ์ฟังใช่ไหมที่ว่าไปนั่งดื่มใช่ไหมมาใช่ไหม
2: เปิดบ้านเลยอยู่ทุ่งนา
0: ปัดท้อคือกินกันทั้งคืนยันสว่างหรือเปล่า
2: 6โมงเช้าอ่ะ
0: ป้าตัวกี่คนครับ
2: 6-7คน
0: ปัดนะฮะเนี่ยการอยู่บ้านมันดีอย่างนี้เองพี่มันเต็มที่บ้านกลางทุ่งนาใช่ไหม
2: ใช่
0: ไม่ต้องกลัวใครมาเดือดร้อนใช่ไหม
2: ใช
0: ่เออนะมันก็ดีอย่างเสียอย่าง
2: น้องน้องสาวโผล่มาอย่างน้องสาว
0: ยังไม่โผล่แต่เมื่อคืนมานะเมื่อคืนมาแต่วันนี้ยังไม่โผล่มาใช
2: ่
0: ขอเพลงอะไรดี
2: เดี๋ยวฝากเพลงนี้ให้ไป
0: เพลงอะไร
2: หวังดีเสมอ
0: แมวเหรอหวังดีเสมอ
2: หวังดีเสมอของโปเตโต้นะ
0: ได้ฝากว่าไงอีก
2: ไม่มีอะไรจะพูดรู้กันอยู
0: ่มาใช
2: ่
0: ขอเพลงอะไรดี
2: เดี๋ยวฝากเพลงนี้ให้ไป
0: เพลงอะไร
2: หวังดีเสมอ
0: แมวเหรอหวังดีเสมอ
2: หวังดีเสมอของโปเตโต้นะ
0: ได้

ใหม่นนเลี้ยงนะครับบุญทริกนะฮะกำลังเลี้ยงน้องแมวอยู่นะฮะเหมียวเหมียวนะฮะอ่ะทักทายมาช่วงนี้กับสายที่อยากฟังเพลงกันแง่ทรายบอกว่า FC พิเศษร่อนครับนะแง่ทรายครับแง่ทรายเชียร์ทีมอะไรฟุตบอลโลกถามคนฟังก่อนเชียร์ทีมอะไรกันจ้านะฮะเชียร์ทีมอะไรกันเอ่ยดาวาจีบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินพี่สกลขอเพลงเงียบๆคนเดียวนะครับนั่งกงกับยุทธนากับพี่สกลอยู่นะครับทักทายพี่ยุทธนาสกลแล้วก็ดาวาจีด้วยกันละกันนะครับนั่งกงกันอยู่นะครับวันนี้น้องของร้อนหายของน้องฟังอยู่ป่ะครับน้องของร้อนถ้าฟังอยู่ช่วยกรุณาตอบข้อความตอบกลับพี่ใหม่ด้วยนะฮะว่าเชียร์บอลโลกทีมอะไรนะครับสรุปแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าใครซื้อกระสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลใช่ไหมยังไม่ทราบเนาะนะฮะมางั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่านะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาในค่ำคืนนี้นะครับเอาเพลงนี้ก่อนไหมเพลงช้าก่อนไหมขออินดี้ก่อนหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าฉันยังอยู่ครับของคณะขวัญใจนะครับฉันยังอยู่ของคณะขวัญใจที่ขอมานะครับดิวอโลนคาปูชิโน่สาระนะครับลงมามอยกันได้เลยนะครับสาระเมื่อคืนดิจวินสระผมด้วยแชมพูเราที่ฝากมาหอมมากเลยแชมพูไบโอเวทนะครับที่สาระซื้อมาฝากนะที่ดื้อซื้อมาฝากฝ่ายกับโปเต้ฝ่ายกับดิจวินคนละขวดหอมหอมนะเป็นแชมพูสมุนไพรสระบำรุงเส้นผมคุณฟังผมสวยหอมมากเลยเป็นหอมสมุนไพรนะมาคณะขวัญใจนะครับนี่ชื่อเพลงว่าฉันยังอยู่ครับที่ขอไว้นะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะฮะขอเพลงคนไกลเบอร์เก่าด้วยจากพี่เฟิร์สนะครับชลบุรีนะครับนะ

ชื่อเพลงว่าฉันยังอยู่ครับของคณะขวัญใจที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับฉันยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะส่งเพลงเข้ามาในคืนนี้นะครับเมื่อกี้มาร์คคงบอกว่าดีเจวินครับเงาซายบอกว่าปีนี้เนี่ยฟุตบอลโลกนะเชียร์โปรตุเกสครับเชียร์มาตั้งแต่สมัยยูโร2004แล้วเหมือนกันนะครับพี่วินบอกว่าสวัสดีครับพี่วินแวะมาทักทายนะฮะแฟนรายการทุกๆคนด้วยจัดเพลงสากลให้สักเพลงได้ไหมNumber 2เหรอฮะเพลงใครเอ่ยเดี๋ยวขอเสิร์ชหากันนะพี่นะนะครับบอลโลกปีนี้คุณฟังเชียร์ทีมอะไรมักคงบอกว่าบอลโลกปีนี้เชียร์อาร์เจนตินาให้ป้องกันแชมป์ให้ได้ครับดีเจวินแต่อีกใจหนึ่งก็แอบเชียร์โปรตุเกสนะฮะเพราะบอลโลกปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายนะทั้งคริสเตียโนโรนันโดและลีโอเนลเมสซี่ครับพี่วินหรือถ้าจะให้ดีผมอยากให้โปรตุเกสและอาร์เจนตินาเข้าชิงด้วยและสุดท้ายนะแบบให้โปรตุเกสชนะอาร์เจนตินานำและสุดท้ายแบบให้โปรตุเกสชนะอาร์เจนตินาไปเลยปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของทั้งสองโรนัลโดและก็เมสซี่อ๋อเชียร์ทั้งสองใช่ไหมฮะแล้วคุณฟันฮะเชียร์ทีมไหนบอลโลกปีนี้หรอหลายคนเชียร์มาตั้งแต่สมัยอดีตการที่ผ่านมาเนาะอย่างมักมาอย่างเงาทรายนี่นะฮะฟุตบอลโลกใกล้แล้วนี่ใช่ไหมวันที่10ใช่ไหมฮะที่เขาจะเริ่มใช่ไหมครับใกล้ขึ้นมาแล้วทุกทีแล้วนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้มีแชทเข้ามาเมื่อกี้บอกว่าขอเพลงลืมไปไม่รักกันด้วยจากพี่นุจิโกนะครับของนูโวเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ก่อนพี่เบิร์ดธงชัยครับชื่อเพลงว่าเงียบๆคนเดียว

0: งเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับชื่อเพลงว่าเงียบๆคนเดียวนะครับนะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับอยู่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวยังไม่อยากจะเจอใครเนาะนะฮะพี่สนครับพี่สนวันนี้พี่สนวันนี้เจ๊ครับจะทำแหนมไข่อีกแล้วทำเสร็จยังครับพี่สนพี่สนนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเมนูทุกคืนนะครับคืนไหนเมนูไม่มานี่ถือว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับวันจะทำอะไรแหนมไข่แหละฮะนะฮะวันนี้ยังไม่เห็นน้องร้อนมาเลยไม่เห็นโผล่มาเลยน้องหงร้อนหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวดิฉันขอนะขอกดดูก่อนพี่สนบอกว่าดิฉันครับขอ1แก้วให้กับ BP Radio ก่อนในคืนนี้มา1แก้ว1แก้วมาม
1: าแล้ว
0: มาแล้วกล้องแกล้งกล้องแกล้งมาแล้ววันนี้พี่สนมาแนวแปลกแฮะวันนี้เป็นเบียร์ไฮนีเก้นว่ะวันนี้มาเป็นเบียร์ไฮนีเก้นนะยินไหมเป็นเบียร์ไฮนีเก้นนะวันนี้ไม่ใช่ S99 นะนี่เสียงแก้ว ชอบเสียงมากเลยอีกรอบนึงเทไฮนีเก้นหน่อยโอ้วันนี้นี่ไปอันนี้มาเขาเรียกว่าไปได้เบียร์ไฮนีเก้นมาก็เลยขอเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับทุกทีจะเป็น S99 แล้วก็เป็นโซจูโซจึงวันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงว่ากันไปเรื่องจะดื่มอะไรก็ขอแฮปปี้แล้วกันนะครับดื่มแต่พอดีเนาะดื่มพอเป็นกระใสนะครับทักทายซิกแซกด้วยอยากฟังขอให้โชคดีแหละฮะซิกแซกสุราษฎร์ธานีฝนหยุดได้ยังยังมีฝนอยู่หรือเปล่าทางใต้ฮะเพลงนี้มักคงอยากฟังนะครับ

ชื่อเพลงว่าขอบคุณจากแว่นใหญ่นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณที่มีกันละกันเนาะนะฮะซิกแซกบอกว่าตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีฝนยังตกอยู่นะฝนยังตกยังไม่หยุดเลยนะฮะทางภาคใต้นี่เยอะเลยเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดไหนบ้างที่มีฝนตกบ้างท่านจะเป็นโซนภาคใต้หรือมั้งเพราะว่าเห็นบอกว่ามีทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะในโซนของภาคเหนือนี่ไม่มีแล้วนะครับอีสานนี่ก็ไม่มีเลยมีที่จังหวัดแถวสงขลาใต้เหมือนจะเบาหน่อยนะฮะหาดใหญ่สงขลาตกอยู่ครับชุมพรตกอยู่สุราษฎร์ธานีบ้างเล็กน้อยปรับปรายแต่เบาลงนะฮะเมื่อเช้าลงเยอะกว่านี้อีกนะ

มอแมะมาแล้วทักทายด้วยกันละกัน MA นครนายกตกจ้ามอแมะบอกเอาไว้นะฮะฝนฉ่ำทั่วไทยตกมากตรงน้อยบอกกล่าวกันด้วยนะครับดูที่ว่าจุดไหนตกเนาะชลบุรีก็กำลังตกอยู่นะในเรดาร์ขึ้นมาว่าตกอยู่นะครับแหลมฉบัง

0: เพลงที่มีชื่อว่าหวังดีเสมอครับเพลงนี้จากโปเตโต้นะครับ
1: ลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจ
0: ก้อยครับปูชิโน่วอริจิวินขาขอเพลงของเทเลอร์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังเทเลอร์สวิฟต์ใช่ไหมเพลงสากลนะฮะหนึ่งเพลงใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังพร้อมกับเพลงของพี่อะไรนะพี่วินแล้วกันที่ขอมาตังจากเมื่อกี้นอกจากเพลงสากลนะฮะเดี๋ยวจะมีหมากเกมนี้มีลืมไปไม่รักการมีลองฟังแลนะครับมีคนไกลเบอร์เก่าด้วยนะมีอนันต์บุญนาคนะมีหลายเพลงที่ส่งมาเนี่ยจะได้ทยอยเปิดให้ฟังกันนะครับกับคืนวันสบายๆนะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก46นาทีมาต่อเลยด้วยกันช่วงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าหมากเกมนี้ครับกันจากอินค

้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่านนะครับนี่คือเพลงมาเกมนี้ครับเพลงจากอินคาศักดาอินคาเนาะนะส่งมานะครับฟังเพลงพร้อมกันตรงนี้นะครับวันนี้มีแต่เพลงชิลในยุค90ที่คุณผู้ฟังชอบกันเนาะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ True Detect ด้วยมีเพลงลืมไปไม่รักกันครับในยุคเดียวกันไล่ๆกันของนูโวที่ขอมาด้วยมาพี่สนกำลังทำกับข้าวอยู่ฟังเพลงไปด้วยมานะฮะผัดแหนมใส่ไข่สิบุญเส้นอุ้ยน่ากินมากเลยพี่มาฟังเพลงไปด้วย

เพลงที่มีชื่อว่าลืมไปไม่รักกันครับงานจากนูโวนะครับนูโวที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับทักทายเข้ามาช่วงนี้กับวันสบายๆวันนี้แชทไปไหนหมด YouTube ไปไหนกันหมดจ้ามีพี่เสกมารอแล้ววันนี้เจวินเมื่อไหร่จะเปิดเพลง AI เพลงลองฟังแลเพลงนี้ใช่ไหมที่ขอมาใช่ไหม

เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า AI นี่ไปทุกที่ทุกทางจริงๆเนาะไปทุกอะไรนะไปทุกจุดทุกที่ทุกทาง อันนี้เป็นเพลงที่ร้องด้วย AI เหมือนกันนะครับเป็นเวอร์ชันจีนส่งมานะครับพี่กิ่งว่าดิเจครับเริ่มง่วงแล้วครับงั้นขอเพลงรักละขอเพลงรักละเหยอะไรอ่ะพี่กิ่งส่งอะไรมารักละเหยยกยอดอ๋อรักละเหยเป็นอายุยอดพรุ่งนี้เหรอฮะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมฮะนะครับเริ่มง่วงแล้วครับผมงั้นเพลงรักระเหยยอดยอดเป็นวันพรุ่งนี้กันแล้วกันไปพักผ่อนให้เรียบร้อยพรุ่งนี้พี่กิ่งไปทำงานปกติใช่ไหมเพราะว่าวันนี้หลายๆที่ปิดกันเพราะเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมครับหน่วยงานรัฐบาลเทศบาลอบต.โรงเรียนต่างๆปิดกันนะครับก็คงจะมีเวลาได้พักผ่อนกันนะครับพี่ใหม่บอกว่าบรรยากาศตอนเย็นก่อนเข้าตัวอำเภอบุญทลิกครับบรรยากาศดีดีว้าวนะฮะที่ปั๊มตรงนั้นถนนนะครับทั้งหน้ามีปั๊ม PT และมีร้านค้าต่างๆนะครับสวยงามเลยทั้งบุญทลิกนะที่ฟังกันอยู่นะครับใครที่ฟังอยู่ก็ทักทายดีเจบินได้นะฮะ0840456862นะฮะทักทายมาได้เลย

0: ฟังเมื่อไหร่ก็พร้อมเหมือนเดิมนะเพลงนี้เนาะขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขนะฮะขอให้เธอหมดทุกข์เสียทีนะเพลงจากพลพลนะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับพี่สนว่าดีเจวินครับวันนี้เปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงดิจิทันวันนี้เป็นอารมณ์ของเครื่องดื่มนิดนึงนะฮะเปลี่ยนเป็นไฮเนเก้นนะครับแล้วก็สิงนะฮะฟังเสียงไฮเนเก้นแล้วก็สิงหน่อยแล้วมานี่ปอง
1: ปองปอง
0: นะฮะนี่ดีนเสียงไหมอันนี้คือเครื่องดื่มตราสิงนะฮะวันนี้เปลี่ยนแนวแฮะนะฮะทุกทีจะ S99ไม่มีเสียงก้องก้องแกงแกงนะไม่มีโซดานี่นะฮะเป็นไงบ้างชุ่มฉ่ำไหมชุ่มฉ่ำมากเลยนะฮะวันนี้พอดีพี่สาวให้ของฟรีมาพี่สาวให้สิงกับไฮนิเก้นมานะฮะก็เลยจัดสักหน่อยนานๆทีนะครับเนาะแม่พี่แชมป์มาทวงเพลงแล้วดิเจวินครับอย่าลืมเปิดเพลงที่ผมขอนะฮะอันนั้นบุญนาคนะฮะตามเวลาพี่แชมป์มันขอเพลงไม่เหมือนชาวบ้านหนึ่งเขาว่าเขากำลังซึ้งกันอยู่อ่ะเขากำลังซึ้งกับเพลงพออยู่มาเอาเพลงเสนอหน้าอันนั้นบุญนาคอ่ะไม่รู้จะไปใส่ตอนไหนนะฮะ เป็นเพลงแหวกแนวอยู่เพลงเดียวเขาเลยนะฮะเสนอหน้าอันนั้นบุญนาคนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะตั้งเวลานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสนอหน้าอันนั้นบุญนาคเนาะเอาอะไรอีกดีก่อนนะมีเพลงสากลที่ขอมา2เพลงก้อยยังอยู่ป่ะก้อยไปแล้วมั้งถ้าก้อยไปดิจิวินจะข้ามเพลงไปแล้วนะฮะพอดีก้อยขอเพลงของTaylor Swiftเข้ามาเมื่อกี้นะครับก้อยนี่เพลงไทยไม่ฟังนะว่าอะไรฮะส่วนมากเนี่ยคนที่ทำงานร้านกาแฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังเพลงไทยกันเพราะว่าร้านกาแฟหรือพวกบาริสต้าพวกนี้เขาจะออกแนวสไตล์ไฮโซหน่อยเพลงบ้านๆติดดินจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่ฟิลตัวเองไงนะครับเสนอหน้าอนันต์บุญนาคนะครับคนไกลเบอร์เก่ารักของเธอคือของขวัญของแว่นใหญ่Number 2เพลงฝรั่งเพลงสากลนะฮะคำว่ารักของแว่นใหญ่อีกหนึ่งเพลงที่ฝากไปด้วยแล้วกันอ่ะก็อยู่เหรอนึกว่าไปแล้วยังอยู่ใช่ไหมฟังอยู่นะนึกว่าไปแล้วนะฮะแต่ที่ไปแล้วก็คือในส่วนของพี่ปลาทองนะเมื่อกี้โผล่แวบนึงว่าจะจกเพลงมาร้องซะหน่อยนึงแม่คุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับน้ำมันจะปรับขึ้นนะฮะแวะปั๊มเติมก่อนพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาครับเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิด40สตางค์ดีเซลทุกชนิดนะฮะ80สตางค์ต่อลิตรนะครับก็มีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะครับ40สตางค์ต่อลิตรนะครับกลุ่มดีเซลทุกชนิดเลยนะฮะแก๊สโซฮอลขึ้น40สตางค์ส่วนในส่วนของดีเซลขึ้น80สตางค์นะครับมีผลพรุ่งนี้เวลา5:00 นะครับเนาะโซฮอลขึ้น40ตังค์ดีเซลขึ้น80ตังค์นะครับก็แวะไปเติมน้ำมันด่วนเลยนะฮะตอนนี้ก่อน5:00 นะครับเผื่อใครกำลังขับรถอยู่นะฮะก็สามารถจะแวะนะครับปั๊มกันก่อนได้ก่อนที่เขาจะมีการปรับราคาน้ำมันนะอันนี้ก็ฝากเลยกันแล้วกันครับนะอ่ะมาเพลงแปลกนะฮะ พี่สนว่ามีไวน์อีก1ขวดนะดีเจแม่มีไวน์1ขวดนะฮะชื่อเพลงว่าเสนอหน้าครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงฝรั่ง2เพลงนะครับ Number 2กับเพลง Taylor Swift ที่ขอมาฝากเพลงนี้นะคันกลางเพลงสนุกสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะพี่เอ็มรันวาสีอยู่เปล่าพี่เอ็มวันนี้น้องของร่อนไม่มาแฮะแหมดูเพลงขอมา

รรหาเพลงเนาะสรรหาเพลงมาเปิดนะฮะใครมันร้องทันบ้างเพลงนี้นะฮะนี่คืออนันต์บุญนาคครับเพลงที่มีชื่อว่าเสนอหน้าอนันต์บุญนาคเขาจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้สไตล์เพลงของเขาจะเป็นเพลงตลกๆเพราะว่าตอนที่เขาเป็นดาราเนี่ยเขาก็จะแสดงละครแนวสไตล์ตลกๆเหมือนกันอย่างที่จำได้ที่สุดก็คือตอนที่แสดงหนังเรื่องอะไรนะเรื่องมนต์รักลูกทุ่งจะได้มนต์รักลูกทุ่งตอนนั้นนะฮะก็จะมาฟิลประมาณนี้นะฮะเป็นเพลงแปลกและกันหนึ่งเพลงนะฮะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะเขากำลังซึ้งกันอยู่มาขอเพลงแหกชาวบ้านเขานะฮะYouTube ไปไหนกันหมดเอ่ยมาๆเร็วๆ

number 2นะครับเป็นเพลง AI นะเพราะดีเพราะดีนะครับ AI นี่มาแรงเนาะมีทุกเวอร์ชันเนาะไทยจริงๆ AI นี่มันร้องได้ทุกภาษานะไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือฟังฮะภาษามอนเตเนโกภาษาจีนญี่ปุ่นมีหมดเลยนะเพราะ AI เขาก็พัฒนาขึ้นมาพัฒนาระบบขึ้นมานะครับเนาะมีทั้งสากลของ Taylor Swift นะครับที่ก้อยขอไว้ก้อยคาปูชิโน่นะอยากจะฟังเพลงสากลนะอ่ะว่าอะไรอ่ะ The Fat of Ophelia เลยฮะก้อยนี่จะชอบฟังเพลงฝรั่งนะเพราะว่าตัวเองนี่ชนชาติพันธุ์เป็นชนชาติฝรั่งนะฮะ เกิดที่ฝรั่งเกิดบนที่สูงนะฮะTaylor Swift ครับหนึ่งเพลงที่ก้อยอยากฟัง

ขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในคืนนี้เลยนะฮะเคลียร์เพลงเคลียร์เพลงนะครับนี่คือTaylor Swiftนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันนะฮะชื่อเพลงว่า The Fate of Ophelia นี่ก็เขาแปลมานะหลุดพ้นจากความเศร้าบอกชื่อเพลงแค่นี้ก็ลองจินตนาการเอาเองว่าเพลงจะเป็นแบบไหนนะฮะก็อันนี้เป็นสาวบนที่สูงนะชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงฝรั่งนะครับเนาะคุณฟังครับเมื่อวานนี้ที่มีกรณีของฟ้าผ่าไรเดอร์นะครับที่บนอะไรนะบนที่กำลังขับรถอยู่นะฮะล่าสุดนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีนักข่าวไปตามอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะมีแฟนสาวไรเดอร์เผยนะครับว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกฟ้าผ่าแฟนตัวเองนะฮะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนะครับนักข่าวถามว่ามีอะไรของดีหรือเปล่านะฮะแฟนสาวก็บอกว่ามีพระห้อยคอนักข่าวอยู่3องค์นะครับแล้วก็ไม่ใช่สื่อล่อฟ้าด้วยว่าไม่มันก็อัศจรรย์ดีเหมือนกันนะฮะน้ำตาลนะครับอายุ47ปีภรรยาของไรเดอร์ผู้บาดเจ็บก็เปิดเผยว่าเมื่อวานหลังจากเกิดเหตุฟ้าผ่าที่มีข่าวที่มีคลิปแชร์ออกไปคนก็ตกใจกันแล้วก็คนที่รู้จักก็มาเยี่ยมเยือนกันเป็นจำนวนมากนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับคุณปิยะนะครับได้รู้สึกตัวประมาณ2ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับในช่วงที่ทำเขาเรียกว่าทำการ MRI ปั๊มหายใจนะครับโดยคุณปิยะสามารถพูดโต้ตอบได้ตามปกติแล้วนะครับสามารถตอบสนองได้ดีหูได้ยินชัดเจนแล้วนะไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ยังมีอาการตึงๆใบหน้าซีกขวาถูกฟ้าผ่าและเจ็บที่บริเวณหน้าอกนะเนื่องจากว่าแผลไหม้เพราะความร้อนของสร้อยอลูมิเนียมหรือว่าโดยรักษาอยู่ทางการแพทย์อยู่นะครับรวมทั้งต้องมีการ MRI ด้วยนะครับตรวจขึ้นหัวใจขึ้นไฟฟ้าอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการของคุณปิยะอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตอนาคตหรือไม่ต้องประเมินกันต่อไปนะครับส่วนสภาพจิตใจของคุณปิยะนั้นถือว่าปกตินะครับไม่ได้มีอาการเครียดแต่อย่างใดพูดคุยได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณฟังเชื่อไหมว่าคนที่โดนฟ้าผ่ายังจำเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ได้เขาบอกเพียงว่าพอเห็นฟ้าแลบแป๊บภาพก็ตัดไปเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกฟ้าผ่าโอ้มันน่าจะเป็นช่วงที่หมดสติพอดีเนาะแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องของการสาบงสาบานอะไรไว้ไม่เกี่ยวเด็ดขาดเลยนะครับโดยน้ำตาลเล่าให้ฟังว่าสร้อยคอที่ห้อยคอเนี่ยถึงแม้จะเป็นโลหะก็ตามแล้วไปจนถามถึงเครื่องโทรศัพท์มือถือก็ไม่ใช่สาเหตุทำให้เกิดฟ้าผ่าแต่อย่างใดนะฮะแต่เป็นเพียงเพราะว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนั่นเองนะครับนะเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติและความแล้วก็ความสวยที่ไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุพอดีนะครับเนาะส่วนประเด็นที่บอกว่านักข่าวถามว่าปิยะได้ห้อยพระอะไรน้ำตาลกล่าวว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอ้าวเหรอฮะตนเป็นศาสนาคริสต์นะครับซึ่งตนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของโชคลางโชคร้ายหรือว่าพระจะช่วยอะไรหรอกดีนะมันควรจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าความเป็นธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเนาะนะครับสำหรับพระที่ปิยะห้อยไว้ในคอนะครับมีทั้งหมด4องค์และสังเกตว่าบนห่วงของหลวงพ่อเหลือเนี่ยมีรอยไฟไหม้ด้วยก็คือฟ้าผ่านะฮะโอ้แต่อีกองค์นึงหายไปไม่รู้แต่กระเด็นตกไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรอะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะก็ความเชื่อนะฮะคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ก็จะบอกโอ้ยห้อยพระอะไรทำไมรอดมาถึงขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ห้อยอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวนะมันอยู่ที่วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะคุณฟังฮะนะครับอาพิต้าว่าดีเจครับนอนก่อนครับดีเจอาราตีสวัสดิ์ครับไปหลับให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวฟ้าผ่าเมื่อวานนี้นะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับฟังฮะพี่โอ้พี่สนกำลังพยายามที่จะแกะจุกเบียร์จุกวายอยู่นะฮะแม่คืนนี้เธอจงนอนหลับตาและฝันดีพี่นกแก้วกับเจ๊กลางกำลังคุยกันอยู่นะครับเมาส์กันไปนะ

นี่คือเพลงของแว่นใหญ่นะครับชื่อเพลงว่ารักของเธอคือของขวัญ นะครับหนึ่งเพลงความหมายดีๆที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับห้าทุ่มจะครึ่งแล้วตอนนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันนี้มาคุงอยากฟังนะฮะวันนี้แชทดุงเงียบๆนะมาคุงนะฮะไปไหนกันหมดหรือว่าหลับกันหมดแล้วหรือว่าง่วงกันเหลือเกินนะง่วงกันแน่ๆสงสัยสงสัยนะฮะแม่พี่นกแก้วได้อันนี้ไหมได้คนละครึ่งไหมฮะได้ไหมได้ไอ้นั่นน่ะไอ้30-40อ่ะได้ป่ะนะฮะนะครับตอนนี้หลายๆคนก็คงจะมีการใช้จ่ายกันนะฮะอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับโครงการตัวนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยคุณฟังใครที่ไม่มีคนละครึ่งไม่มีไอตัวของ30-40ไทยช่วยไทยนะฮะเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันแรกสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเหมือนว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอย่างออนสี่อ่ะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่รอบนี้เขาจะเข้มงวดกว่าเดิมอีกเขาบอกว่า9บุคคลต้องห้ามหมดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่รัฐบาลจะมีการแจกให้มาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะพี่นกแก้วฝนตกพี่นกแก้วอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรฝนตกฮะ9บุคคลที่หมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1พระภิกษุสามเณรพระพี่นกแก้วว่าไม่ได้ค่ะดิจิวินขาอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้คนละครึ่งหรออ๋อพี่นกแก้วไม่ได้นะฮะ60-40ครับดีเจวินเมื่อกี้ดีเจวินบอก60-30แล้วฮะนะครับ1นะนักคุงมาพระภิกษุสามเณรนักบวชจะไม่ได้นะครับผู้ต้องขังนี่นะฮะข้าราชการไม่ได้นักการเมืองพวกนี้ไม่ได้พนักงานลูกจ้างเจ้าที่หน่วยงานรัฐนะครับที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับน่าจะเกินนะฮะผู้รับบำนาญนะฮะคนที่แบบว่าเกิน60เกษียณเป็นข้าราชการนี่ก็ไม่ได้เหมือนกัน

ครับผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆไม่ได้ในห้างหุ้นส่วนต่างๆนะครับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าถือครองตราสารหนี้เริ่มเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่12,000 บาทต่อปีขึ้นไปคนที่มีประกันชีวิต12,000 บาทต่อปีขึ้นไปก็ไม่ได้นะฮะและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือ9 ประเภทนะฮะพวกข้าราชการนะฮะภิกษุสามเณรอันนี้ไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะนะครับซึ่งรอบนี้อย่างออน4นะเขามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่มีคนละครึ่งนะฮะก็ออน4ก็น่าจะได้อยู่มั้งนะฮะเขาไม่ได้เป็นพนักงานใดๆนะก็ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะสำหรับในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่นะฮะพี่นกแก้วอยู่ระยองใช่ไหมอยู่ระยองฝนตกนะจ๊ะพี่เจว่า30-40หรอบุญรอดมาบุญรอดโผล่มาละไอ้รอดไอ้รอดนะฮะนะครับไอ้รอดครับเมื่อกี้มีคนฟังขอลูกทุ่งเข้ามาคนไกลเบอร์เก่าอะฮะพี่รอดจะสมทบทุนลูกทุ่งสักเพลงไหมจะสมทบทุนลูกทุ่งสักเพลงไหมครับพี่ต้าว่าดีครับอยากฟังขอให้เธอใจดีสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะหลับจะนอนนึกว่าหลับไปแล้วพี่ต้าครับวันนี้ป่าซางฝนตกไหมเมื่อกี้ไปกินเหล้ามาไปคนละครึ่งมาส้มตำโคตรแซ่บมางั้นเปิดให้พี่ต้าหนึ่งเพลงก่อนพี่ต้าจะไปนอน

ดหนึ่งว่าขอให้เธอใจดีงานจากฟรีแฮนด์นะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับที่พี่ต้าอยากฟังนะฮะพี่ต้าว่าเมื่อกี้ประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่มเมื่อกี้ที่ลำพูนป่าซางลมแรงมากฝนตกหนักเลยนะฮะทางเชียงใหม่นิดเดียวเองพี่ต้ามันมาไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงในเมืองเชียงใหม่นะแต่ว่าลมแรงมากเลยน่าจะเป็นช่วงที่ฟ้าร้องฟ้าแลบตรงนั้นแหละนะฮะเออนะฮะไม่เข้ามาถึงในเมืองเชียงใหม่นะครับก็คงจะเป็นบางโซนนะครับเนาะอย่างอุบลมุนทลิกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบางโซนบางที่นะฮะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคุณผู้ฟังมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดฝนฟ้าเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับนะฮะเมื่อกี้มีตัวเล็กบอกว่าโซดิจ้าดีเจขอเพลงก็ละกันเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะฟังลูกทุ่งใช่ไหมขอเพิ่มของพี่ก๊อตจักรพันธ์หนึ่งเพลงละกันเพลงแทนความคิดถึงนะจ๊ะได้เลยตัวเล็กอยู่ประเทศอะไรนะลืมไปแล้วเคยทักมาขอเพลงเมื่อประมาณสักต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมาประมาณมีนาใช่ไหมบอกว่าอากาศหนาวเย็นนะตอนช่วงนั้นนะครับอยู่ต่างประเทศสักประเทศเนี่ยลืมไปแล้วนะฮะมีคนไทยในต่างประเทศหลายคนนะครับที่ฟังกันอยู่ที่ดิจิวินตรงนี้นะครับที่ VP Radio เนาะไม่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยส่วนมากจะเป็นคุณผู้ฟังในฝั่งของยุโรปเยอะเพราะมันจะเป็นช่วงเวลากลางวันไงนะอังกฤษนะฮะอเมริกาต่างๆมากมายอย่างมิ้งอยู่อังกฤษใช่ไหมฮะหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเนี่ยจะเป็นเอเชียเยอะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลเป็นไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นโซนเอเชียกันหรือว่าออสเตรเลียนะก็แล้วแต่ทีนึงนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเป็นทางฝั่งโน้นฝั่งยุโรปเพราะว่ามันจะสลับกันไงกลางคืนไทยที่โน่นจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับเนาะจะสลับกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังฮะลูกทุ่งที่ขอมาของพี่ก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีนะจ๊ะอยู่เดนมาร์กว่ะเดนมาร์กจ้าดีเจโอเคครับเดนมาร์กนะฮะดอมอเดนมาร์กนะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะจ๊ะดาวาจีจากแม่ออนเชียงแบบว่ายังฟังอยู่นะครับดาวาจีครับเมื่อกี้ตอนเย็นที่แม่ออนฝนตกไหมเห็นว่าสันกำแพงฝนตกหนักเนี่ยใช่ไหมช่วงเย็นเมื่อกี้นะครับหรือเปล่าไปถึงแม่ออนที่เราอยู่หรือเปล่าอ่ะมาตอนนี้พี่สนวันดีเจครับใช้ความพยายามสูงมากในการเปิดฝาจุกของไอ้ขวดวายกว่าจะเปิดได้นะฮะมันจะเหลือคนไปไหนแปลกแล้วทำไมวายต้องใช้ฝาจุกเนาะทำไมใช้ฝากรอกเนาะเปิดง่ายดีเปิดได้แล้วนะฮะนี่วันนี้ตัวเล็กบอกว่าออกมาเดินเล่นคาริเจครับตอนนี้กี่โมงจ้าที่เดนมาร์กกี่โมงแล้วเอ่ยโอ้ยบรรยากาศสวยมากๆเลยที่เดนมาร์กนะฮะเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นทุ่งนาทุ่งหญ้าแหละฮะเหมือนจะมีการปลูกอะไรสักอย่างนะครับในทุ่งหญ้านะครับแล้วก็มีท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อยนะครับมีแสงแดดอ่อนๆนะครับที่เดนมาร์กณเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลากลางวันอากาศสดใสแจ่มใสทีเดียวก็เลยออกมาเดินเล่นสักหน่อยสำหรับตัวเล็กแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับนี่นะส่งบรรยากาศมานะจ๊ะอยู่ที่ไหนต่างประเทศที่ไทยส่งบรรยากาศให้เราดูกันได้กันละกันครับจะได้ไม่เหงากันเหมือนมีเพื่อนเนาะฟังเพลงด้วยกันนะฮะเราไม่ได้ฟังคนเดียวเราฟังกันหลายคนทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะฮะมีพี่วินวอดิชิวินครับอย่าลืมมาลดีฟด้วยนะฮะตอนนี้มาลดีฟกี่โมงครับพี่วินช้ากว่าไทยนิดนึงใช่ไหมอากาศร้อนไหมครับมาลดีฟกี่องศาเซลเซียสเอ่ยดาวจีวอดิชิครับตึงฝนตึงลมครับไฟดับตัวปะทงนะฮะมาพร้อมใช่ไหมทั้งฝนทั้งลมใช่ไหมฮะพายุเนาะฝนตกเมื่อไหร่ไฟดับตลอดเลยนะฮะ พี่สนว่าดิเจครับที่แถวๆบ้านเนี่ยฝนตกนิดหน่อยช่วงหัวค่ำใช่ไหมมันเข้ามาไม่ถึงพี่หางดงเชียงใหม่มาไม่ถึงอ่ะในเมืองก็ไม่ได้ตกเยอะมันนิดเดียวปอแปะๆเมื่อกี้นะแต่รู้สึกว่ามันจะตกทางสันกำแพงทางโน้นน่ะเยอะแรงมากๆเลยนะที่เชียงใหม่นะพี่สนว่าแถวๆที่อยู่นะฮะแม้เหี้ยนิดเล็กน้อยไม่เยอะอะไรเลยนะครับเนาะตัวเลขบอกว่าห่างกันประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวฟังเพลงที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะเดี๋ยวฟังแบนใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะให้ฟังลูกทุ่ง2เพลงมีคนไกลเบอร์เก่าจากพลพลแล้วก็เพลงแทนความคิดถึงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับโอเคคำว่ารักที่เคยได้บอกสาระไปเรียกเพื่อนๆมาเร็วๆหายไปไหนกันหมดเร็ว

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำว่ารักนะครับงานจากแว่นใหญ่แล้วก็มนมนอีกด้วยร้องด้วยกันเอาไว้นะฮะก็ชิลชิลดีเหมือนกันเลยนะครับอ่ะใน YouTube นะมามอยกันไปนะครับหมีสายฟ้า MA นะครับธวัชชัยนครปูนะฮะโทรมามอยกันได้นะครับนะหลายคนกำลังเมามอยกันอยู่นะฮะอาวากันไปพี่สนวันนี้เจ๊ครับก่อนจะฟังเพลงต่อไปขอจัดไวน์1แก้วให้กับแฟนๆ BP Radio คุณฟังใช่ไหมว่าพี่สนพยายามจะเปิดไวน์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มเมื่อกี้ยังเปิดไม่ได้เลยเพิ่งมาเปิดได้ตอน 5 ทุ่มครึ่งเลยนะไวน์1แก้วพอดีทางมีคนให้ไวน์มาแต่เปิดจุกไม่ได้นะครับที่เปิดจุกหักนะครับฟังเสียงนะฮะนี่เทไวน์จะเทไวน์นะนี่อันนี้ไม่ใช่เสียงฉี่นะฮะนี่นะวันนี้จะชิมไวน์ซะหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างมันทานยากทานเย็นซะเหลือเกินนะเนี่ยขอเสียงหน่อยนี่นี่เป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างพี่เป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างเอ่ยนะครับไวน์นะครับที่ใช้เวลาแกะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะกว่าจะแกะฝาออกได้พะท้อนะฮะพี่วินวันนี้จะเป็นครับที่ที่หมู่เกาะมาลดีฟนี่อากาศร้อนมากเลยครับอากาศร้อนเพราะว่าเป็นเกาะกลางเกาะกลางน้ำนะครับอากาศจะร้อนมากๆเลยไอ้น้ำทะเลมันระเหยขึ้นมานะฮะที่มาลดีฟเนาะลงมาทักทายกันในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันนะครับนะสารวัตรเทสดังเชียวนะฮะมาเมื่อกี้มีลูกทุ่ง2เพลงใช่ไหมอยากฟังเพลงนั้นนะแทนความคิดถึงกับคนไกลเบอร์เก่าใช่ไหมที่ทักทายเข้ามาที่ขอเข้ามานะครับเนาะมาเอาพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแทนความคิดถึงก่อนก็แล้วกันเนาะเย็นเป็นสไตล์ของเพลงลูกทุ่งเบาๆนะฮะแทนความคิดถึงเดี๋ยวมีคนไกลเบอร์เก่าของพลพลนะครับแล้วก็ต่ายระไทยใช่ไหมเรามาเมาส์กันนะครับ YouTube หายไปไหนกันลงมานะมีสายฟ้ากลืนน้ำลายตามเลยครับสงสัยถูกใจเสียงวายพี่สนเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอึกเมื่อกี้นะแต่น่ากินนะสีมันน่ากินมากสีม่วงๆเหมือนน้ำอะไรนะน้ำองุ่นนะ

ือเพลงแทนความคิดถึงนะครับเป็นอย่างไรบ้างเพลงนี้มอจะบอกว่าเพลงเนาะมีคนฟังขอมาคุณฟังบอกว่าขอลูกทุ่งสัก2เพลงในช่วงท้ายรายการนะครับเนาะพี่สนวรเจครับพรุ่งนี้จะทำงานอยู่ไม่กล้ากินวายเยอะอย่ากินเยอะสิพี่เดี๋ยวตื่นไม่ได้นะนะฮะคุณฟังครับฟุตบอลโลกใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วในช่วงของวันที่20นี้นะครับที่ถึงนี้นะหลายคนบอกว่ารอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรบ้างดาวซี่วันที่จะบินครับพี่เจครับคิดยังไงกับเมนูนี้ครับผมนี่โคตรจังเลยนะฮะแต่ไอ้เขาก็เอามาฮึกแกบแก้มตึงวันแกงนออันนี้กะผัดหน่อไม้กะครับกะลำดีล้ออร่อยดีนะแต่ว่ากินบ่อยเกินก็ไม่ไหวนะฮะใช่ไหมหน่อไม้ไหมเดี๋ยวขอดูนะหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นนะฮะ จังแต่นาแกงนอกะว่ากันไปอะไรเป็นกับแก้มดีก็ว่ากันไปนะฮะดาวจี้ได้อันนี้ไหมได้ได้อันนี้นะได้ไทยช่วยไทยคนละครึ่งไหมล่ะเอาไปซื้อกับแก้มสิเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดนะว่าซื้อเหล้าซื้อเบียร์ได้เปล่าซื้อไปเลยหลายคนที่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กันตุนเต็มตู้เย็นเลยเดียวนะฮะแหมพอร้านค้าที่เป็นร้านค้าปลีกหลายร้านเขาก็มีพวกเครื่องดื่มขายเนาะก็ไหนเงินภาษีเราก็ไปใช้เป็นประโยชน์ให้เต็มที่ไปเลยซื้อเวลาจะซื้อเบียร์ซื้อเหล้าซื้อไปเลยนะเต็มที่ไปเลยนะฮะพี่สนวริจิวินครับอันนี้คือไวน์องุ่นแดงนะที่เทให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะให้พี่สนเทอีกรอบหนึ่งมาให้พี่สนเทอีกรอบหนึ่งมาไวน์องุ่นแดงนะฮะเห็นไหมโอ้โหพี่สนครับเขย่าเนี่ยพี่สนก็จะชิมไวน์องุ่นแดงนะฮะขอเสียงอึกด้วยมานี่นี่ไวน์องุ่นแดงนะครับเสียงแบบว่าชัดเจนทีเดียวนะฮะเต็มอะไรนะเต็มปากเต็มคำนะฮะเต็มแก้วนะฮะ ขออีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งละกันชื่อเพลงว่าคนไกลเบอร์เก่าครับพลพลร้องเอาไว้กับคุณต่ายอรทัยนะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะที่หลายคนคิดถึงนะ

้เลยเป็นไงบ้างเพลงนี้เคยฟังกันไหมจ๊ะนะฮะชื่อเพลงว่าคนไกลเบอร์เก่าครับงานจากพลพลนะครับร้องเอาไว้นะแล้วล่ะนะฮะกับคุณต่ายอรทัยวันนี้มีคุณฟังเลือกไว้ตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเมื่อกี้เลยยังไม่ได้เปิดให้ฟังเลยนะฮะอ้าวพี่สนวันนี้จ๊ะครับมีแกงหน่ออยู่ฮะมีแกงหน่ออยู่ครับพี่สาวทำมาฝากปะโทษหน่อไม้ถ้าทำอร่อยอร่อยมันก็ลำนะมันก็อร่อยอยู่นะอ่ะเวลาไวแล้วพี่สนดูเวลาแล้วด้วยพี่สนจะเที่ยงคืนแล้วนะกินเพลินพรุ่งนี้ไปทำงานเช้าเด้อนะฮะพรุ่งนี้กลับมาทำงานปกติแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆเนาะพรุ่งนี้รถก็น่าจะเยอะนะฮะโรงเรียนนะครับหน่วยงานห้างร้านต่างๆก็จะกลับมาเปิดงานกันปกติแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเนาะหยุดราชการนะครับพรุ่งนี้วันที่4นะครับ4เดือนเดือนมิถุนายนนะครับผู้ฟังนะเอาละครับ YouTube อยู่กันไหมเอ่ย PC Sound Design นะฮะจะกลางวัดสุดจัดนะฮะโอเคเดี๋ยวกี่โมงแล้วเอ่ยตอนนี้เพลงครบแล้วใช่ไหมที่ขอมาครบแล้วเนาะนะฮะครบแล้วนะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพี่อมรันวาสีได้ฟังเพลงใหม่ของเจนเจินหรือยังเอ่ยเดี๋ยวจะให้ฟังปิดท้ายรายการก่อนจะร่ำลาในแอปพลิเคชันเนาะนะครับพี่สนว่าขอเก็บก่อนครับดีเจพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวจะเสียหมดนะฮะขอเพลงจังแต่นาแกงนอนะสรรหาเพลงมากเลยพี่เอ็มอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยหรือไม่อยู่แล้วถ้าอยู่จะเปิดเพลงนี้ให้ฟังเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเจินๆที่ร้องเอาไว้นะฮะยังใช่ไหมงั้นลองฟังดูนะฮะนะเมื่อกี้บอกว่าขอเพลงจังตะนาแกงนอละฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะท่อนหนึ่งนะแกงนอนะนะครับงั้นให้ฟังเจินๆก่อนเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแกงนอนะฮะเออนะครับเนาะเพลงนี้นักร้องวัยรุ่นนะครับกอกี้กวิศราร้องกับเจินๆบุญสูงเนินนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดลองฟังดูนะฮะเย็นๆนะครับวันนี้มีคนส่งนักร้องไหม

็นการฟีเจอริงรวมกันนะร้องด้วยกันระหว่างนักร้องเจนใหม่นะครับเจนกับเจนยุค90สำหรับคุณเจนบุญสูงเนินนะครับมีท่อนร้องตอนท้ายเนาะท่อนกลางกับกอกี้นะฮะสาวกอกี้ร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่ามรสุมใจได้โชว์เสียงนิดหน่อยก็ยังดีเนี่ยแต่ในท่อนเนี้ย

รสุมหัวใจนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังเที่ยงคืนกันแล้วครับนะฮะมีคนฝากเสียงเพลงนักร้องซ่อนแอบมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังในค่ำคืนนี้เลยนะครับเมื่อกี้ดาวาชิขอเพลงแก่งหน่อยดิเจหาไม่เจอพี่เนาะมันชื่อเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันออดไพศาลฝากไว้วันหลังเปิดให้นะฮะว่าพอก่อนเลยเวลาละนะครับจังแต่นาแก๊งหน่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะนะครับเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง FM เลยกันแล้วกันเนาะเข้าสู่เที่ยงคืนพอดีเนาะขอบคุณ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับขอบคุณ True Detect เลยนะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับเที่ยงคืนแล้วใครจะหลับก็หลับฝันดีส่วนใครที่ยังไม่หลับนะฮะจะนั่งดื่มต่อก็เต็มที่เลยแต่พรุ่งนี้หลายคนก็ต้องตื่นเช้ามาทำงานกันอยู่นะหรือว่าตื่นสายๆแล้วแต่เนาะพรุ่งนี้กลับมาปฏิบัติหน้าที่กันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะร่ำลาก่อนเดี๋ยวไปเจอกันทางยูทูบเดี๋ยวมีนักร้องให้ฟังสักคนสองคนนะฟองบอกว่านึกถึงสมัยคุณยายเลยเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแหมก็เก่าไปปะคุณเจินเจินนี่เป็นนักร้องยุค90ที่เสียงดีมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวล่ำลาก่อนนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทาง FM เลยแล้วกันนะฮะใครจะหลับแล้วก็หลับฝันดีนะครับพี่วินจะแปลงร่างเบื่อแกงครับดีเจชื่อเพลงเบื่อแกงเดี๋ยววันหลังเปิดให้มาตันแล้วครับดาวจี้เดิกละไปนอนได้ละเดิกละเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand แปลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

พลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพลาะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพลาะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงพล็อตตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพล็อต24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพล็อตออนไลน์ได้24ชั่

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Stationที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand